0: แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิ
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนําขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี้แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปค่ะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู
0: ่อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกเหมือนกัน
1: ลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: โอ้คนนี้บางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
1: พอเรามาเทือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยละค่ะ

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: เฮ้ยใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนวลจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
2: โอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคโหกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกว้าหนูจะดึงมือออกแล้วนะไม่ออก
1: ได้
2: โอเคแล้วเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: ใส่น้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะ
2: แล้วติดแล้วว้า
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบังจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อันนี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
2: ดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอนแบบนี้คือพอ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะลัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ
1: ไม่ติด
2: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
2: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: ือ
3: น้ำน้ำมันสั่น
1: โต๊ะไม่ก่อน
3: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช่
3: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
3: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
4: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำไปเรื่อย
3: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
4: เสียบข้างเลย
3: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลยกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากอู้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงหนึ่งข้างหน้าติดเครื่องเลย
3: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆ มนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
5: หมดยัง
3: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอรูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
6: แกงคั่ว
3: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ย
2: พริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
5: แกงกะทิแล้วถึงแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
2: อ๋อผสมกัน
0: เครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะ
2: บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแร่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะเหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
5: แบบบางใหญ่แบบงั้นเดียว
2: หั่นเล็ก
5: ๆครับ
2: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
5: ครับ
2: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
5: ไม่
2: นิดนึงเนาะ
5: ครับ
2: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
5: ครับ
2: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
5: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
2: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่า
0: ตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
5: ใส่หัวกะทิก่อน
2: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
5: ใส่หมดเลย
2: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
5: ้ใส่ปลาเลย
2: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ่ากินมากเลยนะคะบางหมี่จะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: มีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ทุกอย่างเราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งเริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: เรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือมีบางมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มียำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียว
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันอ
1: ่
0: ะม
1: ัน
0: เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่ม
0: ๆค่ะออกนุ่มๆใช่เก่งมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มา

0: มีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บกรองดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
2: ้
0: วย
2: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดอุ้ยทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้ว
0: มาแล้วบังโอ้ยเหนื่อย
2: ฟังบอกพี่โนไป
3: เฮ้ยพี่โนไปที่เรือ
0: แล้วให้แปลมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแปลบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปไว้ที่แ
4: รกสักทีลืมสักที
5: อมรินทร์ทีวี

0: ียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถ

0: ที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามรูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให้นี
2: ่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
6: งอมงอมงอมงอมงอมงอมงอมงอมงอม
1: ฮ่าอิ่มละ
3: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้อยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
3: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
4: เมืองนามรูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
3: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูต4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตน พราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
1: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
3: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
1: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
7: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผล

0: ประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltvac.th

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปี่ปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: ปาง5หน้าใสใหญ่ไหมทองคำห้ามพลาด

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะมาทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพลารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรได้ทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอ๊ะผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปไรเนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี
2: ่อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโบกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยอด

0: ฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยน้องตะวัน
0: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละโว้เอ้ายังมีป้อมที่สร้างขึ้นมา

0: เองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
2: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
2: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
4: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยิน

0: เสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
1: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
3: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่า

0: ไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย

0: มาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
0: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
0: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
1: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
0: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
0: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
0: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
6: แล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
1: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บทบาทหน้าที่ของพวกเราอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในส่วนไหนเนี่ยต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งเขาก็คือคนที่มีความทุกข์ร้อนอยู่แล้วเนาะทีนี้การที่เราจะทำด้วยความรู้ความสามารถอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่พอเพราะมันต้องการเอาใจใส่คนที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันต้องถ้ามันออกมาจากใจเนี่ยการทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างเต็มที่ด้วยหน้าที่เนี่ยมันก็จะเหนื่อยมีท้อมีอะไรต่างๆดังนั้นถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยความสุขมันก็จะยั่งยืนและไม่ได้เหนื่อยไปกับภาระหน้าที่ต่างๆที่ทำจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเรื่องของการเชื่อชูคนที่เขาทำคุณงามความดีถ้าเราทำดีเนี่ยมีคนเห็นเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจทำทุกเดือนครับแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีผู้ที่เขาชมเชยมาทั้งผู้ป่วยผู้รับบริการหรือแม้แต่ข้างนอกนะครับมีคนที่เขาโทรมาชมเชยบุคลากรของเราหรือว่าพวกเรากันเองเห็นคนโน้นคนนี้ทำดีเนี่ยเราก็มีการรายงานให้มีการจดบันทึกมันจะได้นำไปสู่กระบวนการเชิดชูบางทีเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบตั้งใจไปทำนะฮะโดยบังเอิญบางคนก็เขาทำหน้าที่ของเขาตามปกติเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นการทุ่มเทเป็นการทำที่มันมากกว่าโดยหน้าที่ของเขาเนี่ยอันนี้เราก็เชิดชูหลากหลายวิธีครับให้ประกาศนะครับเรามีการมอบรางวัลอื่นๆด้วยนะครับให้พอยต์ตอบแทนเป็นค่าตอบแทนคือแทนที่จะอาจอย่างเดียวเนาะเขาอาจจะเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงไปอะไรต่าง
1: ๆผมเชื่อว่าผมได้รับการสั่งสอนมาดีเริ่มจากพ่อแม่ผมอันที่สองคือผมได้ครูที่ดีตั้งแต่มัธยมประถมนี่นะจนกระทั่งเป็นหมอเนี่ยผมมีตัวอย่างที่ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำอย่างนั้นผมเนี่ยสามารถจะเป็นอีกคนนึงนะที่จะทำอย่างนี้ได้แล้วถ้าผมทำได้ผมก็จะสอนคนอื่นต่อได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดผมไม่ค่อยมีชีวิตที่หลากหลายผมแทบจะไม่ได้ไปไหนผมอยู่เวรผมทำงานผมอยู่โรงพยาบาลตลอดอย่างอื่นผมอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่เรื่องวิชาชีพการรักษาคนเนี่ยผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือความมุ่งมั่นของผมผมเองผมเป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคนไข้กับญาติได้อย่างเดียวก็คือว่าทีมที่จะรักษาคุณเนี่ยผมจะใช้คำว่าสุดตีนคุณไม่ต้องกังวลคุณกลัวได้อะไรได้แต่รับรองว่ามาตรฐานวิชาชีพและความตั้งใจที่จะรักษาเนี่ยผมการันตีให้ทุกคนผมตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดในวิชาชีพผมเพราะอย่างเช่นที่มาที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยเรื่องการผ่าตัดหัวใจเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้ากับใครผลลัพธ์ของการรักษาหรือแนวทางการรักษาซึ่งมีความทันสมัยไม่น้อยกว่าสักที่ในโลกในประเทศนี้เลย
2: เป็นรางวัลคนดี4โรงพยาบาลลำปางค่ะระหว่างเดินทางกลับบ้านค่ะก็ไปพบเด็กนักเรียนได้รับอุบัติเหตุค่ะได้ลงไปให้การช่วยเหลือไปช่วยปั๊มหัวใจค่ะเรามีความรู้ความสามารถที่คิดว่าน่าจะช่วยได้คิดว่าน่าจะอยู่ในจิตวิญญาณเนาะ
3: เป็นเหตุการณ์ช่วยเหลือค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำครับที่พื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอ๋อเป็นเวลาหลังเลิกงานครับเพราะว่าจะมีอยู่ในทีมชุดปฏิบัติการค้นหาผู้ภัยใต้น้ำของสมาคมกู้ภัยลำปางถ้าเราว่างเว้นเราสะดวกเราก็ตามไปช่วยเขาครับ
4: เราต้องรีบหาร่างของผู้สูญหายให้เจอครับเพราะว่าอยากช่วยเขาให้เขาได้เห็นหน้าลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องของเขาอีกสักครั้งภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถนำร่างของญาติพี่น้องเขามาให้สู่อ้อมกอดของเขา
0: การยอมรับของประชาชน

0: ส่วนของคนผู้รับบริการที่เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีเสียงชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆมันส่งผลถึงคุณภาพในการดูแลคนไข้โดยตรงด้วยถ้ามันออกมาจากใจแล้วเนี่ยคุณภาพในการที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะดีขึ้นสังเกตว่าเราเองเนี่ยได้รับรางวัลคุณภาพมากมายนะฮะทั้งเรื่องของคุณภาพในการบริการแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมันทำให้โรงพยาบาลเราพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นได้เรื่อยๆจนทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยณวันนี้เนี่ยเราขยายไปเป็นแหล่งฝึกอบรมเป็นโรงเรียนแพทย์เป็นแหล่งที่มาศึกษาดูงานเนี่ยจากหลายๆโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วย
1: ทำแล้วก็รู้สึกอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าใจฟูเนาะก็รู้สึกอิ่มเอมใจที่แบบได้ลงไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะช่วยได้มากได้น้อยยังไงก็ถ้าได้ช่วยแล้วเกิดประโยชน์ก็เป็นความใจฟูเป็นความอิ่มเอมใจก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะได้ช่วยกระตุ้นให้คนที่แบบว่าฉันไม่กล้าฉันไม่พร้อมนะเขาก็จะแบบสามารถแสดงศักยภาพหรือความดีที่เขาสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนเราไม่ได้คิดหรอกว่าการที่เราแบบไปทำความดีปุ๊บเราจะต้องหวังผลอะไรตอบแทนมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี้ยเมื่อโรงพยาบาลมีให้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรางวัลตอบแทนให้เรารู้สึกว่าอ่ะโอเคฉันก็พร้อมที่จะทำความดีต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ทำให้ชื่อเสียงองค์กรของโรงพยาบาลลำปางเป็นที่รู้จักของทุกคนทั่วไปมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็จะทำต่อไปครับทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับเป็นผู้ให้ครับมีความสุขมากกว่าผู้รับ
3: ดีใจเหมือนกันครับที่เขามีแบบนี้ครับมันเป็นกำลังใจผลักดันให้ทำดีต่อไปครับ
4: มันก็เป็นกำลังใจว่าอย่างน้อยคนอื่นที่รับทราบเพื่อนร่วมงานเขาก็เห็นว่านี่ผมเป็นคนไม่โหยถ้วยและเขาก็พร้อมที่จะทำงานกับผมผมว่ามันดีกว่าการตำหนิมันถ้าตำหนิมันก็ไม่มีใครดีขึ้นแต่การที่เห็นมีใครได้รับรางวัลก็อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าทำไงถึงจะได้อย่างนั้นมั่งเพราะการทำโทษมันดีแต่ว่าสู้การให้รางวัลไม่ได
0: ้ผมเชื่อในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลการที่เราส่งเสริมคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยเนาะมันเป็นสิ่งที่น่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้าเรามีคนที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อย

0: ดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลัง
4: สิด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องความคล้ายโดยเนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความคล้ายในชีวิตจริงนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถหาความสูงของเสาธงลอยโดยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปหาความสูงของเสาธงลอยกันก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับความคล้ายให้กับนักเรียนทุกคนก่อนนะครับอ่ะมาเริ่มต้นนะครับบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเงื่อนไขเพียงพอที่จะทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันคืออะไรครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับจะต้องมี2เงื่อนไขนะครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรครับมุมทุกคู่จะต้องมุมมีมุมขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและข้อที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นก็จะมี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทบทวนบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมนะครับเรามาดูบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสายเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อนะครับใช้เงื่อนไขเดียวนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับอันนี้คือบทนิยามนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหาทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่9ขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องเสาธงนี้สูงเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ของครูก็คือให้นักเรียนหาความสูงของเสาธงลอยโดยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายที่นักเรียนได้ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับพร้อมแสดงแนวคิดในการหาความสูงของเสาธงลอยนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือจะให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในการหาความสูงของเสาธงลอยนะครับให้นักเรียนระบุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการวัดและระบุวิธีการวัดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนที่นำข้อมูลที่ได้จากการวัดนะครับมาสร้างเป็นแผนภาพและกำหนดตัวแปรนะครับลงไปในแผนภาพของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับครูจะให้นักเรียนอธิบายเหตุผลว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างมานั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันและข้อที่4นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงครับตอนนี้ครับนักเรียนพร้อมที่จะไปวัดความสูงของเสาธงยังครับพร้อมยังครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับดังนั้นเราไปวัดความสูงของเสาธงกันเลยนะครับ

0: ครับตอนนี้นะครับนักเรียนท่องออกอากาศวัดความสูงของเสาธงโดยใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มได้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วนะครับต่อไปครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดและอธิบายว่าวิธีการหาความสูงของเสาธงของเราเป็นอย่างไรและได้ค่าความสูงของเสาธงเท่าไหร่นะครับเชิญกลุ่มที่หนึ่งครับ
1: ครับกลุ่มผมนะครับใช้วิธีเล็งจากกระดาษนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จะใช้นะครับเราจะใช้กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยด้านประกอบมุมฉากนะครับยาว30ซมทั้ง2ด้านครับ
0: นักเรียนใช้วิธีการหาความสูงของเสาธงอย่างไรครับ
1: จะใช้ด้านนี้นะครับเป็นเอาไว้ระดับที่ระดับสายตาครับแล้วก็ยอดของสามเหลี่ยมนะครับจะเล็งให้อยู่ในระดับยอดของเสาธงครับครับ
0: โอเคครับแล้วเราได้ระยะไหนเอ่ยที่เหมาะสมครับ
1: 188ซมครับ
0: อันนี้คือรูปสามเหลี่ยมแทนการวัดของนักเรียนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นักเรียนได้ข้อมูลยังไงบ้างครับ
1: แล้วก็ระดับจากปลายเท้าถึงสายตานะครับอยู่ที่167เซนติเมตรครับครับ
0: แล้วจากนั้นนะครับเสาธงระยะเสาธงกับนักเรียนห่างกี่เซนติเมตรเหรอครับ
1: 188เซนติเมตรครับ
0: 188เซนติเมตรนะครับอันนี้คือเป็นวิธีของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะครับใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวของด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ30เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็คือเล็งหายอดของเสาธงต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันคิดว่ารูปสามเหลี่ยมใดคล้ายกันบ้างครับในรูปนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยม NOT กับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับต่อไปให้นักเรียนแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมNOT คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ABC ครับเชิญครับ
2: จากโจทย์ข้อที่3นะคะหนูให้ DF แทนความสูงของเสาธง DF บวก FG เท่ากับ X บวก167เซนติเมตรหรือ X บวก 1.6 เมตร AF แทนระยะจากเสาธงถึงปลายเท้าเท่ากับ188เซนติเมตรหรือ 1.88 เมตรFG แทนระยะจากปลายเท้าถึงระดับสายตาเท่ากับ167เซนติเมตรหรือ 1.67 เมตรสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF เนื่องจากมุม ABC เท่ากับมุม AFD เท่ากับ90องศาค่ะมุม CAB เท่ากับมุม BAFก็คือมี A เป็นมุมร่วมค่ะจะได้มุม ACB เท่ากับมุม ADF เพราะมุมภายในในรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาและมุม2คู่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF เพราะว่ามีมุม

0: ที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ค่ะเนื่องจากสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF จะได้ AB ส่วน AF เท่ากับ CB ส่วน DF ก็คือ 0.3 ส่วน 1.88 เท่ากับ 0.3 ส่วน X ค่ะดังนั้น X เท่ากับ 1.88 เมตรนั่นคือเสาธงสูง 1.88 เมตรบวก 1.67 เมตรเท่ากับ 3.55 เมตรหรือ355เซนติเมตรค่ะ
1: อันนี้คือเป็นวิธีของกลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาดูวิธีของกลุ่มที่2กันครับ
2: ค่ะในส่วนของการวัดของกลุ่มพวกหนูนะคะพวกหนูเนี่ยจะใช้เชือกวัดค่ะซึ่งการใช้เชือกวัดนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเชือกไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรค่ะซึ่งวิธีการของพวกหนูนะคะก็คือพวกหนูเนี่ยจะนำเชือกไปผูกกับโคนของเสาธงค่ะแล้วก็จะให้หนูเนี่ยยืนตรงกับเสาธงค่ะมือซ้ายจับปลายเชือกเดินถอยออกมาค่ะให้เชือกตึงในระดับสายตาของหนูแล้วมือขวาเนี่ยก็จะถือไม้บรรทัดไว้ค่ะหนูก็จะเดินเข้าออกค่ะเพื่อปรับระยะของไม้บรรทัดเข้าออกจนปลายไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงกับปลายของเสาธงค่ะสุดท้ายนะคะหนูก็จะวัดความยาวเชือกวัดความยาวเชือกถึงตาค่ะแล้วก็วัดความยาวของไม้บรรทัดซึ่งก็จะได้ขนาดดังนี้ค่ะ53เซนติเมตรเนี่ยจะเป็นความยาวของเชือกนะคะ48เซนติเมตรจะเป็นความยาวของไม้บรรทัดถึงตาค่ะและสุดท้ายนะคะ30เซนติเมตรคือความยาวของไม้บรรทัดค่ะซึ่งหนูก็ได้กำหนดมุมไว้นะคะมีมุม A มุม B มุม C แล้วก็มีเส้นตรง RL ค่ะต่อมานะคะหนูจะมากำหนดตัวแปรค่ะซึ่งหนูจะให้ AB แทนความสูงของเสาเท่ากับ X เมตรค่ะ BC มีความยาว543เซนติเมตรหรือ 5.43 เมตรค่ะ LC มีความยาว48เซนติเมตรหรือ 0.48 เมตรค่ะต่อมาจะเป็น RL มีความยาว30เซนติเมตรหรือ 0.30 เมตรค่ะในส่วนต่อมานะคะหนูต้องการแสดงว่าสามเหลี่ยม ABC มีความคล้ายกับสามเหลี่ยม RLC ค่ะเนื่องจากมุม ACB เท่ากับมุม RCL เพราะว่าเป็นมุมร่วมกันค่ะต่อมามุม ABC เท่ากับมุม RLC และมุม BAC เท่ากับมุม LRC เพราะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม RLC เนื่องจากมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่ค่ะและสุดท้ายนะคะหนูจะมาหาความสูงของเสาธงค่ะวิธีทำเนื่องจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม RLC จะได้ว่า AB ส่วนด้วย RL เท่ากับ BC ส่วนด้วย LC ค่ะหรือ X ส่วน 0.30 เท่ากับ 5.43 ส่วนด้วย 0.48 ค่ะเมื่อแก้สมการออกมานะคะจะได้ X เท่ากับ 3.40 เมตรค่ะดังนั้นความสูงของเสาธงลอยคือ 3.40 เมตรค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนกลุ่ม2หน่อยครับกลุ่มที่2ของเราได้ความสูงของเสาธงลอยเท่าไหร่นะครับ 3.40 เมตรหรือว่า340เซนติเมตรค่อนข้างจะแตกต่างจากกลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาดูกันว่ากลุ่มที่3จะใช้วิธีการทำอย่างไรครับเชิญครับ
3: ในส่วนของกลุ่มที่3นะครับใช้กระจกครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือกระจกกับตลับเมตรครับในส่วนของการวัดนะครับเพื่อนของผมเนี่ยใช้สายตามองยอดเสาธงจากกระจกครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตลับเมตรวัดจากเท้าของเพื่อนของผมถึงสายตาได้168เซนครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับใช้ตลับเมตรจากกลางกระจกวัดถึงเท้าของเพื่อนของผมครับได้134เซนติเมตรครับต ่อไปนะครับก็คือใช้ตลับเมตรเนี่ยวางไว้กลางวัดไว้ตรงกลางกระจกครับถึงกลางเสาธงครับได้269เซนติเมตรครับ
1: โอเคครับวิธีของเพื่อนนะครับก็คือใช้การสะท้อนของแสงใช่ไหมครับวางกระจกไว้ในระยะหนึ่งจากนั้นก็คือให้นักเรียนอีกคนนะครับมองกระจกมองยอดเสาธงจากการสะท้อนของกระจกใช่ไหมครับโดยให้ยอดเสาธงเนี่ยอยู่กลางของกระจกพอดีจากนั้นวัดระยะจากฐานของเสาธงไปถึงกลางกระจกและวัดระยะจากกลางกระจกจนถึงระยะที่นักเรียนยืนอยู่ใช่ไหมครับและก็วัดระยะจากปลายเท้าจนถึงระดับสายตาของผู้ที่มองเงาของกระจกใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม2รูปก็คือรูปสามเหลี่ยม AUN กับรูปสามเหลี่ยม TON นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันครับเชิญครับ
4: จากข้อ2นะครับต้องการแสดงว่าสามเหลี่ยม ANB คล้ายกับสามเหลี่ยม TNB เนื่องจากมุม ANU เท่ากับมุม TNO จากการที่มุม ANU บวกมุม ANB เท่ากับมุม TNO บวกมุม TNB เท่ากับ90องศาครับดังนั้นมุม ANU เท่ากับมุม TNO เนื่องจากสมบัติการเท่ากันเนื่องจากมุม ANU เท่ากับมุม TNO เท่ากับ90องศาจะได้มุม UAN เท่ากับมุม OTN เนื่องจากขนาดมุมภายในของขออภัยครับขนาดของมุมภายในทั้ง3มุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับและเมื่อมุม2คู่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจึงมีขนาดเท่ากันครับดังนั้นสามเหลี่ยม UANคล้ายกับสามเหลี่ยม OTN เนื่องจากมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงขออภัยครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงวิธีทำจะได้ UA ส่วนด้วย OT เท่ากับ UN ส่วนด้วย ON หรือ X ส่วน 1.6 เท่ากับ 2.6 ส่วน 1.3 ดังนั้น X เท่ากับ2คูณ 1.6 X เท่ากับ 3.4 นั่นคือความสูงของเสาธงลอยครับความสูงของเสาธงลอยเท่ากับ 3.4 เมตรครับ
1: ต่อไปเชิญกลุ่ม4ออกมานำเสนอวิธีของตัวเองครับ
5: สำหรับผมกลุ่ม4นะครับจะใช้เป็นการใช้ภาพถ่ายครับโดยอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นภาพถ่ายครับตลับเมตรแล้วก็ไม้บรรทัดครับโดยผมนะครับจะวางเสาธงนะครับไว้ตรงบริเวณประมาณเส้นลูกนะครับแล้วก็วางปลายไว้ตรงประมาณเส้นหลังนะครับซึ่งพอวัดแล้วนะครับโดยใช้ตลับเมตรจะได้ทั้งหมด6เมตรหรือว่า600เซนติเมตรครับ
1: ของกลุ่ม4ก็คือใช้เป็นการถ่ายภาพเลยนะครับถ่ายภาพโดยจะวางเสาธงไว้ที่เส้นอะไรนะครับไว้ที่เส้นรุกของสนามวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็ถ่ายภาพใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าระยะทางระหว่างเส้นรุกถึงเส้นหลังก็คือของสนามวอลเลย์บอลก็คือ6เมตรหรือ600เซนติเมตรใช่ไหมครับจากนั้นเพื่อนก็คือปริ้นถ่ายภาพและปริ้นภาพออกมาวัดความยาวในภาพถ่ายใช่ไหมครับโอเคนะเราจะได้รูปสามเหลี่ยม OAK กับรูปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งซึ่งจะให้เพื่อนอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับเชิญอธิบายในใบงานได้เลยครับ
5: สำหรับข้อที่2นะครับผมจะได้เป็นสามเหลี่ยม2รูปมาครับจะเป็นสามเหลี่ยม OAK แล้วก็ ENT ครับโดยผมใช้ OA นะครับแทนระยะจากเส้นหลังไปถึงเส้นลูกครับซึ่งมีค่าทั้งหมด600เซนติเมตรครับส่วนเส้นตรง KA นะครับจะแทนความสูงของเสาธงครับซึ่งจะ X เซนติเมตรครับ TE นะครับก็จะแทนความยาวที่วัดได้จากเส้นหลังถึงเส้นลูกในภาพถ่ายครับซึ่งมีค่า 7.8 เซนติเมตรครับ แล้วก็เส้นตรง NE นะครับก็จะแทนความยาวที่วัดได้จากเสาธงใน

0: ภาพถ่ายซึ่งมีค่า5เซนติเมตรครับต่อมานะผมจะอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลคณิตศาสตร์ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้นะครับเกิดขึ้นคล้ายกันนะครับโดยมุม A กับมุม E นะครับจะเท่ากันนะเพราะว่าเป็นมุมฉากครับมุม O มุม T แล้วก็มุม O จะเท่ากับมุม T นะครับและมุม K นะครับก็จะเท่ากับมุม N ครับซึ่งจะมีเหตุผลเดียวกันครับก็คือมีขนาดมุมที่เท่ากันครับดังนั้นเนี่ยสามเหลี่ยม OAK จะคล้ายกับสามเหลี่ยม NTE ครับต่อมานะผมจะแสดงวิธีทำอย่างละเอียดนะครับในการถอดความสูงของเสาธงครับโดยผมจะให้ x นะครับแทนความสูงของเสาธงครับจะได้เป็น x ส่วน5เท่ากับ600ส่วน 7.8 ครับและเมื่อแก้สมการได้แล้วนะครับจะได้เป็น x เท่ากับ 384.62 เซนติเมตรหรือว่าเสาธงนี้ครับมีความสูง 3.84 เมตรครับ
1: โอเคครับของกลุ่มที่4นะครับได้ความสูงของเสาธงเท่าไหร่ครับ384
0: ครับ
1: 384เซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกับของ3กลุ่มก่อนหน้าไหมครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงอยู่ครับอยู่300เซนติเมตรกว่านะครับต่อไปเชิญกลุ่มสุดท้ายครับ
2: กลุ่มของผมนะครับจะใช้เงาในการวัดครับอุปกรณ์ที่ใช้มีตลับเมตรครับ
1: ของกลุ่มนี้นะครับจะใช้เงาในการวัดนะครับคล้ายๆกับหลักการของใครในชั่วโมงที่แล้วนะครับคล้ายๆกับวิธีของทาเลสใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดูกันว่าข้อมูลที่ของเพื่อนได้จะได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างเอ่ยค่าแรกก็คือความยาวของเงานะครับเสาธงยาวเท่าไหร่เอ่ยความยาวเงาของเสาธงก็คือ
2: 344เซนติเมตรครับ
1: 344เซนติเมตรความยาวเงาของเพื่อนล่ะครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 158เซนติเมตรครับ
1: แล้วก็ความสูงของเพื่อนคือ
2: 154เซนติเมตรครับ
1: 154เซนติเมตรนะครับตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยม2รูปต่อไปเราจะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหรือไม่นะครับเชิญครับ
3: ข้อ3ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นคล้ายกันเนื่องจากมุม YGO เท่ากับมุม SAO เท่ากับ90องศาเพราะเป็นมุมฉากมุม YOG เท่ากับมุม SOA เพราะเป็นมุมร่วมมุม OYG เท่ากับมุม OSA เป็นมุม2คู่ที่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจึงเท่ากันครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยม YGO คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม SOA มุมเท่ากัน3คู่ข้อที่4นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงคือแทนค่าเป็น SA ส่วนด้วย YG เท่ากับ AO ส่วนด้วย GOจะแทนค่าได้เป็น x ส่วนด้วย154เท่ากับ344ส่วนด้วย158 x เท่ากับ344คูณ154ส่วนด้วย158จะเท่ากับ 335.29 นั่นคือความสูงของเสาธงลอย 3.35 เมตร
1: โอเคครับกลุ่มที่5นะครับได้ความสูงของเสาธงคือเท่าไหร่ครับ 3.35 เมตรนะครับนักเรียนสังเกตว่าแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีวิธีในการวัดความสูงของเสาธงในแต่ละวิธีของตัวเองที่แตกต่างกันใช่ไหมครับสังเกตว่าการวัดของเราเนี่ยแต่ละกลุ่มเป็นไงครับค่าเท่ากันไหมครับค่าไม่เท่ากันมันอาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับดังนั้นนะครับแต่ว่าแต่สิ่งที่แต่ละกลุ่มมีเป็นครับมีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่แต่ละกลุ่มก็คือใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันทั้งทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับโอเคนะในคาบนี้นะครับถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ความสูงของเสาธงไม่เท่ากันแต่ว่าไม่เป็นไรเป้าหมายของครูก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้นำความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งในการไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับโอเคนะครับจบนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับซึ่งเสาธงของ

0: ูจริงๆก็คือสูง400เซนติเมตรนะครับแต่ละกลุ่มเป็นไงครับค่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับไม่เป็นไรนะครับเราแค่เอาแนวคิดนี้ไปใช้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเนื้อหาในบทในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงแรกจะเป็นเรื่องแนะนำฟังก์ชันนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: บ๊ายบาย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ดอกบักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือเสียง

0: ผู้ใหญ่ก็ผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผู้ชายมันยิงอยู่แบบเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Karma Yoke Dog from Thailand Long Pool is really beautiful and the guy is wearing she's looking pretty pretty wow.
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะนำเด็กๆมาสู่การปฏิบัติการทำรายงานเป็นครั้งแรกกันดังนั้นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกันโดยที่วันนี้เราจะมาจุดเริ่มต้นของเราก่อนจุดเริ่มต้นในการทำรายงานเชิงวิชาการนะคะนั่นก็คือการกำหนดประเด็นการทำรายงานค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูขอบูรณาการเนื้อหาสาระโดยนำเรื่องของหลักภาษามาร่วมกับทักษะการเขียนรายงานเพื่อให้เราเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะและหลักภาษากันด้วยนะคะดังนั้นมาดูกันหน่อยค่ะว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะหัวข้อหลักของเราจะเป็นการกำหนดประเด็นการเขียนรายงานเชิงวิชาการสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้คืออะไรบ้างดูนะ1เลยนักเรียนจะต้องอธิบายได้ว่าความสำคัญในการกำหนดประเด็นรายงานเชิงวิชาการคืออะไรทำไมต้องกำหนดประเด็นนะคะ2อธิบายเหตุผลในการเลือกประเด็นรายงานเชิงวิชาการได้นะคะ3เลือกแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมจากจุดประสงค์การเรียนรู้ตรงนี้นักเรียนคะเราจำเป็นจะต้องใช้แหล่งข้อมูลใช่ไหมลูกดังนั้นหนังสือเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถนำมาอ้างอิงได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะเพราะการทำรายงานเชิงวิชาการควรจะมีแหล่งความรู้ที่มาสนับสนุนและมาอ้างอิงมากกว่า3แหล่งนักเรียนลองดูนะว่านักเรียนจะสามารถหาแหล่งข้อมูลได้กี่แหล่งและพยายามคัดสรรแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะทีนี้ค่ะคุณครูอยากจะเปิดประเด็นเลยละกันว่าวันนี้เราจะได้ทำรายงานเชิงวิชาการอะไรบ้างพร้อมนะคะพร้อมเนาะถ้าพร้อมแล้วทุกคนคะสัญญาก่อนได้ไหมว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานครั้งแรกอยากให้แบ่งหน้าที่และตั้งใจทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายในชั่วโมงได้ไหมลูกนะคะเหตุผลที่ครูให้เงื่อนไขอย่างนี้เพราะว่านักเรียนจะไม่ไปลำบากในหลังจากจบภาค

0: ลังจากจบคาบเรียนนึกออกไหมดังนั้นขอเปิดประเด็นเลยประเด็นคำถามค่ะครูจะถามนักเรียนว่าคำยืมภาษาต่างประเทศมีผลดีต่อภาษาไทยอย่างไรอยากให้นักเรียนลองคิดตามดูสิยังไงดีเชิญค่ะคำยืมภาษาต่างประเทศส่งผลดีต่อภาษาไทยอย่างไรคะ
1: ทำให้มีความหลากหลายในการใช้คำพูดการสื่อสารอะไรประมาณนี้ครับ
0: เรามีคำหลากหลายมากขึ้นปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วคราวนี้ครูอยากเสริมค่ะว่าแล้วถ้าหากเราได้ศึกษาเรื่องคำยืมอะค่ะมันจะมีผลดีต่อเราอย่างไรมีใครอยากเสริมไหมคะทำไมต้องศึกษาเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศคะทำไมอะลูกเชิญค่ะวันนี้กลุ่ม3นะคะช่วยตอบใหญ่เลย
2: ค่ะเพราะการใช้คำยืมนะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ชัดว่าภาษาจากต่างประเทศก็คือมีความสำคัญกับเราค่ะโดยการที่ว่าบางครั้งนะคะเวลาเราจะพูดอะไรเราก็จะชอบใช้ภาษาไทยผสมกับภาษาอังกฤษค่ะมันก็เหมือนคำยืมที่มาจากต่างประเทศค่ะและจะทำให้ต่างชาติเข้าใจเราเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดังนั้นนะคะนี่ก็คือประเด็นหลักที่เราจะได้ทำรายงานกันนักเรียนว่าประเด็นนี้น่าสนใจไหมคะน่าสนใจนะและอีกอย่างนึงเมื่อกี้เพื่อนๆบอกว่ามันเป็นการหยิบยืมภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยเพื่อให้คลังคำมันมากขึ้นใช่ไหมลูกแน่นอนว่าเรามีคำยืมหลายภาษาด้วยกันนักเรียนรู้ไหมคะว่ามีภาษาอะไรบ้างไหนลองตอบครูสิหนึ่งเลยภาษาอังกฤษสองจีนสามญี่ปุ่น4โปรตุเกส5ฝรั่งเศสอะไรอีกบาลีสันสกฤตชาวามาลายูอะไรอีกเขมรมีอะไรอีกมีอีกมากมายใช่ไหมคะแม้กระทั่งเกาหลีเองใช่ไหมความนิยมเกาหลีที่เข้ามาทางภาพยนตร์หรือเป็นเรื่องของอาหารวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาปุ๊บหมายความว่าเราหยิบยืมภาษามาด้วยแน่นอนดังนั้นค่ะในเมื่อเรามีภาษาหลากหลายเราก็สามารถที่จะมากำหนดเป็นประเด็นรายงานได้ดีไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูจะสร้างตัวเลือกให้นักเรียนลองเลือกดูนะคะว่าแล้วนักเรียนจะเลือกศึกษาคำยืมอย่างไรจะสนใจภาษาใดเป็นพิเศษดังนั้นก่อนที่เด็กๆจะเลือกประเด็นกันนั้นคุณครูขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับคำยืมภาษาต่างประเทศในช่วงนี้กันก่อนเลยค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะขออนุญาตเสิร์ฟอาหารเช้าวันก่อนหมายความว่าคุณครูขอเติมความรู้ให้ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าหนูสนใจภาษาใดอาจจับจองกันไว้นะคะมีทั้งภาษาบาลีสันสกฤตขออนุญาตให้ศึกษาพร้อมกันเพราะมันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนักเรียนนะคะมันควรจะศึกษาไปด้วยกันถึงจะเห็นความแตกต่างของ2ภาษานี้แล้วก็2คือภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ามีอิทธิพลกับเราเป็นอย่างมาก3คือภาษาจีนภาษาจีนก็เข้ามานานแล้วเหมือนกันและก็บางคนมีเชื้อสายจีนก็มีโอกาสได้ใช้คำยืมภาษาจีนอยู่เสมอถัดมาเป็นภาษาเขมรนักเรียนคิดว่าภาษาเขมรเนี่ยปัจจุบันเรายังใช้กันอยู่ไหมมากมายมากมายจนบางครั้งเราเผลอใช้ไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคำนี้คือคำเขมรเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงและอีกภาษาหนึ่งขอเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะนะคะภาษาญี่ปุ่นก็เคยได้รับความนิยมทั้งเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินนะคะอยู่ช่วงหนึ่งและปัจจุบันเองภาษาญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะ5ประเด็นนี้เพียงพอไหมคะลูกได้นะแต่ว่าเราจะต้องเลือกคนละ1ภาษานะลูกดูนะมาดูกลุ่มละ1ภาษาค่ะภาษาแรกขอเปิดมาที่บาลีสันสกฤตนะคะนักเรียนคะเราแทบไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลเลยแค่ชื่อของเราอะค่ะก็เป็นบาลีสันสกฤตแล้วใช่ไหมคะแล้วถามว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนเอ่ยบาลีสันสกฤตเข้ามาได้ยังไงคะใครรับมาทางไหนการเผยแพร่ศาสนาใช่ค่ะมาดูรายละเอียดสักเล็กน้อยนะคะ ที่มาของภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณเลยคือเข้ามาในภาษาไทยตั้งแต่อดีตซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียที่เข้ามาติดต่อค้าขายพร้อมทั้งนำศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาเข้ามาภาษาก็เลยเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะดูตัวอย่างทำไมคุณครูถึงให้สองภาษานี้รวมกันหนูดูคำนะคะคุณครูแบ่งออกเป็นสองฝั่งมีบาลีมีสันสกฤตหนูคิดว่าเป็นภาษาที่มีความเชื่อมโยงกันไหมลูกใช่ดังนั้นขอให้ผู้ที่รับผิดชอบกลุ่มนี้ค่ะภาษาบาลีสันสกฤตนะคะให้แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบแบบนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นรังสีเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีใช่ไหมลูกแต่ภาษาสันสกฤตนั้นนิยมใช้ตัวสศาลาเขาก็เลยรับเอาคำนี้มาด้วยเป็นคำว่ารัศมีนักเรียนว่าสองคำนี้ความหมายใกล้เคียงกันไหมคะรังสีก็เป็นเรื่องของเหมือนแสงใช่ไหมคะแต่รัศมีมันก็เป็นแสงที่มันสว่างประกายออกมาซึ่งสองคำนี้ค่ะมันมาพร้อมกันคนไทยรับทั้งสองคำแต่ใช้ต่างความหมายกันนะคะในขณะเดียวกันภริยากับภรรยาสองคำนี้นะคะเป็นความหมายเดียวกันบาลีจะออกเป็นภริแต่ไม่ออกเป็นรหันเพราะว่าบาลีไม่มีสระรหันแต่ภาษาสันสกฤตนั้นนิยมรอหันคำไหนเป็นรอหันนั้นเป็นสันสกฤตในขณะเดียวกันบาลีกีฬานิยมใช้ตัวอักษรตัวนี้ค่ะลอจุลาแต่ภาษาสันสกฤตนั้นไม่ใช้ลอจุลาคำแทนคืออะไรทอมนโทนะคะทอมนโทอย่างเช่นจากกีฬาก็เปลี่ยนเป็นกรีธาและข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือสันสกฤตนิยมอะไรควบกล้ำในขณะที่บาลีจะไม่ควบกล้ำเลยนะคะเหมือนอีกคำหนึ่งคำที่มันเป็นลอจุลาอย่างเช่นคำว่าจุลาเมื่อสันสกฤตไม่มีลอจุลาจากจุลาจะกลายเป็นอะไรนะจุธานะคะส่วนคำนี้ปฐมเพราะว่าบาลีไม่มีการควบกล้ำแต่เมื่อเป็นภาษาสันสกฤตจะเป็นประถมใช่ไหมลูกนี่คือข้อสังเกตง่ายๆดังนั้นคนที่รับผิดชอบคำภาษาบาลีสันสกฤตจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสรุปเป็นข้อสังเกตให้ได้นะคะเอาละค่ะนี่คือภาษาบาลีสันสกฤตนะคะถัดมาเป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอะไรบ้างจุดเริ่มต้นนะคะเกิดจากการที่แสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตกนะคะทำให้ไทยเองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมานะคะเมื่อประเทศอังกฤษเข้ามาทำการค้าในประเทศไทยส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยรับภาษาเข้ามาด้วยรวมถึงไม่ได้รับเพียงภาษาเท่านั้นแต่มีวัฒนธรรมค่านิยมวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาในไทยบางครั้งเราไม่มีคำศัพท์ที่จะเรียกสิ่งนี้คืออะไรนะเรียกว่าโปรเจคเตอร์ใช่ไหมเรียกว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคนไทยพยายามจะหาคำไทยมาบัญญัติแต่บางครั้งเราไม่มีคำที่จะเรียกเราก็เลยอาศัยการทับศัพท์มาเลยนะคะมันก็เลยเกิดเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษคือถ่ายถอดเสียงออกมาตรงๆนะคะแม้ว่าบางคำเราอาจจะออกเสียงไม่ชัดมากนักแต่เราพยายามจะออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาเดิมที่สุดดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นครูแบ่งเป็นหมวดให้อย่างคำว่าเค้กคำว่าเครปคำว่าสตรอเบอรี่ทำไมสตรอเบอรี่ไม่มีไม้เอกไม้โทนักเรียนเพราะอะไรรู้ปะรูปภาษาอังกฤษไม่มีการกำหนดโทนเสียงแต่กับคำบางคำอะค่ะเรารับมาตั้งแต่อดีตบางครั้งคนไทยพยายามที่จะถอดออกมาให้มีเสียงใกล้เคียงก็เลยติดไม้โทมาด้วยใส่ไม้โทมาด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีหมวดอื่นๆที่เข้ามาเพราะว่ากีฬาเหล่านี้ในไทยเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมเราก็เรียกทับศัพท์ไปเลยเป็นอะไรลูกแบดมินตันอะไรอีกกอล์ฟฟุตบอลสกีมีอะไรอีกคะที่คุณครูไม่ได้เอ่ยถึงบาสเกตบอลวอลเลย์บอลใช่ไหมทำไมเราไม่ออกเสียงบอลนักเรียนต้นทางบอกว่าบอลนะคะเราเก็บเสียงหลักได้เมื่อก่อนนะคะคือเวลาถ่ายถอดเสียงออกมาเราใช้การเทียบเสียงไทยที่มีความใกล้เคียงกัน นะคะอย่างเช่นบางครั้งเราออกเสียง ball แต่ว่าเป็นตัวอักษรท้ายของภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกแต่ในไทยไม่มีตัว r ใช่ไหมลูกเราไม่มีตัว r ดังนั้นเราจะเทียบว่าคำไหนนะมาตราตัวสะกดตัวไหนใกล้เคียงกับตัว r มากที่สุดก็คือแม่กลดังนั้นมันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอะไรฟุตบอลเป็นแม่กลนั่นเองนักเรียนต้นทางสงสัยกันนะคะว่าทำไมถึงเก็บเสียงเป็นมาตราตัวสะกดแบบนี้นะคะก็อธิบายให้ฟังไปต่อไปมีหมวดเครื่องใช้ค่ะบางอย่างเราทับศัพท์ไปได้เลยเช่นคัตเตอร์โซฟาคลิปช็อคหรือคำกริยาบางคำเด็กๆมีคำไทยใช้แต่ก็อยากใช้ภาษาอังกฤษด้วยเป็น break cancel ignore serious นะคะเด็กๆคะตรงนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือถ้าหนูอยู่ในบริบทที่เป็นทางการนะคะเราจะพยายามใช้คำไทยให้ได้มากที่สุดดังนั้นคำทับศัพท์จะเหมาะกับภาษาที่เป็นกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการมากกว่าดังนั้นกลุ่มที่รับผิดชอบภาษาอังกฤษไปอะค่ะหนูต้องบอกข้อสังเกตนี้ไว้ด้วยหลักการใช้ของภาษาอังกฤษไว้ด้วยว่าบริบทไหนนะคะอันนี้จะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมถัดมาค่ะในกลุ่มภาษาจีนนะคะภาษาจีนเนี่ยที่มานะคะก็คือมาในตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะคะมักจะมีภาษาแต้จิ๋วภาษาจีนฮกเกี้ยนใช่ไหมคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนดังนั้นภาษาจีนฮกเกี้ยนกับจีนแต้จิ๋วเนี่ยจะได้รับความนิยมในไทยมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเพราะอย่างที่รู้คือเรามีจีนอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเพราะภาษาจีนมีภาษาย่อยเยอะเลยนะคะคราวนี้ค่ะมันมีข้อสังเกตนะว่าคำศัพท์เหล่านี้มีข้อสังเกตอย่างไรที่จะทำให้รู้ว่าเนี่ยเป็นภาษาจีนแน่ๆหนูดูตัวอย่างลูกอย่างเช่นถ้าเป็นเครือญาติมีอะไรบ้างอาม่าอันนี้อะไรอาซออ่านว่าเจกใช่หรือไม่ไม่ตรีอ่านว่าอะไรผันได้เสียงใช่ไหมเจกเจกเจ๊กเจ๊กไม่ตรีนะคะเจ๊กแล้วก็ต่อไปหมวดอาหารจะเป็นซาลาเปาเกี๊ยวซ่าก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกติ่มซำหมาล่านะคะเครื่องใช้ก็อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้เข่งอังโลถ้าเราไม่มาจำแนกเนี่ยเราคิดว่าเป็นคำไทยไปแล้วใช่ไหมคะลูกมีคำกริยาหลายคำที่เรามักจะได้ยินอาม่าของเราหรือคนเฒ่าคนแก่มักจะเรียกกันอย่างเช่นคำว่าเกี๊ยเกี๊ยแปลว่าอะไรกินนะคะตุ๋นตุ๋นรู้จักตุ๋นไหมลูกตุ๋นความหมายโดยตรงก็คือการต้มให้มันเปื่อยนะคะแต่ถ้าเป็นตุ๋นคำความหมายโดยในแปลว่าอะไรลูกหลอกหลอกเซ้งนะคะเป็นต้นแต่มีข้อน่าสังเกตค่ะว่าอักษรคำยืมภาษาจีนมักจะมีวรรณยุกต์ใช่ไหมฝากกลุ่มภาษาจีนไปหาเพิ่มเติมนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมว่าคำภาษาจีนนิยมวรรณยุกต์ใดและเป็นตัวอักษรไตรยางค์หมวดใดเดี๋ยวไปดูนะคะถัดมาค่ะในกลุ่มของคำเขมรเขมรเนี่ยจริงๆนักเรียนคะเราใช้คำเขมรมานานมากนะคะตั้งแต่นู้นนะคะสมัยพุทธศตวรรษที่15เพราะปรากฏหลักฐานภาษาเขมรโบราณในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและอยุธยาเลยปรากฏคำเขมรจำนวนมากและยังปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาอย่างเช่นมหาชาติคำหลวงสมุดโคตรคำฉันและอนิรุตคำฉันนะคะซึ่งทำให้เห็นว่าเรารับภาษาเขมรมาจนกลืนเข้ามาอยู่ในบทบาทของเราเช่นกันนะคะดูตัวอย่างนะลูกหมวดสำคัญหลักๆเลยในภาษาเขมรจะเป็นลักษณะนี้คำทั่วไปหนูสังเกตนะเหมือนเป็นคำทั่วไปในชีวิตประจำวันเราเลยเช่นตำรวจตรวจจริงๆคำนี้เป็นคำแผลงกันใช่ไหมคะตำรวจเป็นคำนามแต่ตรวจคือกริยามีคำว่าแผนกจำแนกคือแยกเป็นส่วนๆเห็นไหมคำทั่วไปและเราใช้เขมรเป็นคำราชาศัพท์มาอย่างช้านานใช้มานานแล้วด้วยดังนั้นสังเกตนะคำราชาศัพท์ส่วนใหญ่อย่างเช่นคำว่าตะตรัสเสวยขนงขเหนยสังเกตไหมเสวยขนงเสวยขเหนยเนี่ยเป็นคำอักษรนำใช่ไหมคำเขมรส่วนใหญ่ข้อที่น่าสังเกตคือว่าเขานิยมอักษรนำ อย่างเช่นถนนและชอบสระอะไรสระอำอำบำจำ

นะคะก็จะเป็นคำข้อสังเกตของคำเขมรและคำบางคำค่ะเราจะปรากฏเราจะเจอในวรรณคดีเช่นพกาคจีขจรพนมดังนั้นเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมเรียนภาษา เรียนวรรณคดีถึงปรากฏคำยากเยอะเพราะว่าเรารับเอาคำเหล่านี้มานักเรียนบางคนอาจจะยังมีคำน้อยดังนั้นอาจจะต้องอ่านและต้องมาแปลนั่นนะคะจึงทำให้เด็กๆเห็นว่าภาษาวรรณคดีเนี่ยอาจจะยากนิดหน่อยนะคะอ่ะอันนี้คือคำเขมรนะคะถัดมาหมวดสุดท้ายเป็นหมวดของคำยืมภาษาญี่ปุ่นรับมายังไงดูนะพูดถึงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะจากการศึกษานะคะพบว่าไทยเนี่ยมีสัมพันธไมตรีที่ดีแล้วก็ในช่วงหนึ่งนะคะในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะก็จะมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยมียามาดะนางามาสะหรือภาษาไทยก็คือออกยาเสนาพิมุขนะคะได้ไปตั้งหมู่บ้านที่อยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านยิปเองใครไปอยุธยาก็น่าจะเคยเห็นนะคะส่งผลให้มีความสัมพันธ์การค้าอย่างเสรีและนอกจากนี้ค่ะในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นได้ใช้ไทยเป็นทางผ่านในการไปรบกับพม่าดังนั้นเขาก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับไทยในหลายๆด้านทั้งในด้านของเศรษฐกิจการทูตสังคมและการศึกษาก็เลยทำให้เราเนี่ยรับคำภาษาญี่ปุ่นมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวและในอดีตค่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรานิยมการ์ตูนญี่ปุ่นแฟชั่นญี่ปุ่นนะคะภาพยนตร์ญี่ปุ่นกันดังนั้นเราก็จะรับคำเหล่านี้มาใช้ในหลายบริบทอย่างเช่นดูนะคุ้นไหมคะอาหารบางชนิดเนี่ยเราก็รับความนิยมมาจากญี่ปุ่นเลยเช่นซูชิซาซิมิราเมงชอบกินอะไรอีกนอกจากนี้ชอบกินวาซาบินักเรียนเรากินแซ่บนะคะชอบกินวาซาบิวาซาบิคืออะไรเป็นพืชของญี่ปุ่นที่กินแล้วรสชาติจะเป็นไงฉุนๆเผ็ดนะคะหมวดกีฬาอย่างเช่นยูโดคาราเต้เทควันโดนะคะตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเราเลือกมาพอสมควรเป็น2หมวดแต่จริงๆมีมากกว่านั้นจะให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบหมวดคำยืมภาษาญี่ปุ่นไปนะคะเอาละค่ะนำเสนอมาพอสมควรคิดว่ามีภาษาหรือคำยืมในใจหรือยังว่าอยากจะทำหัวข้อใดมีแล้วเอาล่ะถ้าเด็กๆพร้อมนะคะปลายทางคะคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มกำหนดประเด็นแล้วนะน่าจะมีคำยืมในใจแล้วล่ะว่าอยากศึกษาประเด็นใดมากที่สุดต่อไปนะคะครูจะให้เด็กๆได้ลองเลือกนะคะว่าตัวเองสนใจประเด็นใดโดยนักเรียนแบ่งกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะครั้งก่อนดังนั้นนักเรียนในกลุ่มนะคะให้นักเรียนจัดอันดับคำยืมภาษาที่สนใจมา3อันดับข้อที่สนใจมากที่สุดก่อนอันดับ1รองลงมา2และ3นักเรียนมีกระดาษโพสต์อิทแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนปรึกษากันค่ะแล้วจัดอันดับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้ประเด็นใดไปบ้างเชิญค่ะจัดอันดับ3อันดับก่อนค่ะกลุ่มใดได้แล้วนะคะจะต้องมาลุ้นว่าจะได้ลำดับไหนกันแน่เดี๋ยวจะให้ออกมา

เอาละค่ะเด็กๆน่าจะมีอันดับในใจกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆอยากจะเลือกภาษาใดนะคะคราวนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาเลือกโดยที่แต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมาจากนั้นให้แต่ละกลุ่มสุ่มเพื่อเลือกอันดับในการจับสลากว่าใครจะได้เลือกก่อนแล้วเราจะมีการเลือกกันตามลำดับไปนะคะหากใครได้กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายเหลือภาษาใดกลุ่มนั้นต้องรับผิดชอบภาษานั้นไปนะคะเราจะใช้กติกานี้เหมือนกันทั้งต้นทางและปลายทางปลายทางคะถ้าหนูพร้อมแล้วหนูดำเนินการเลยค่ะในขณะเดียวกันต้นทางนักเรียนต้นทางคะมายืนส่งตัวแทนมายืนหน้ากระดานเลยค่ะตอนนี้เลยเชิญค่ะจับสบายอย่าเพิ่งเปิดนะแล้วก็ถอยไปด้านหลังเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเอามือไหว้ด้วยอ่ะเอาล่ะเด็กๆได้สลากเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เปิดสลากของตัวเองค่ะใครได้หมายเลขหนึ่งยืนยกมือขึ้นคนไหนคนไหนหมายเลขหนึ่งขยับมาคนนี้กลุ่มสามกลุ่มสามคะหนูมีสิทธิ์เลือกก่อนค่ะอันดับหนึ่งของหนูคือจีนค่ะดังนั้นหนูวงกลมภาษาจีนหัวข้อนี้เป็นของหนูค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองกลุ่มอะไรกลุ่มห้ากลุ่มห้าหนูได้เลือกค่ะอันดับหนึ่งของหนูคือจีนไปแล้วต้องใช้เป็นอันดับ2ค่ะอังกฤษอังกฤษใช่ไหมคะอังกฤษได้กลุ่ม5ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม3หมายเลข3กลุ่ม4เลือกญี่ปุ่นเชิญค่ะเอาล่ะเหลืออะไรนะลูกเขมรและบาลีสันสกฤตกลุ่มนี้ได้เลือกก่อนหนูบาลีสันสกฤตค่ะเชิญค่ะและกลุ่มสุดท้ายหนูได้เขมรนะคะเสียใจไหมลูกไม่เสียใจเก่งมากเลยขอบคุณค่ะเอาล่ะนักเรียนคะนี่คือวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างน้อยเด็กๆนะคะก็จะได้ไปแยกศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญคำยืมภาษานั้นๆไปแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ศึกษาทุกภาษาเหมือนกันไม่ต้องเสียใจนะคะสำหรับบางคนบอกว่าหนูได้อันดับสุดท้ายแล้วหนูไม่มีสิทธิ์เลือกไม่เป็นไรเลยสุดท้ายแล้วเราก็จะไปเรียนรู้ร่วมกันอยู่ดีนะคะเอาล่ะปลายทางคะหนูน่าจะกำหนดประเด็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นคุณครูอยากให้เด็กๆได้มาลองสำรวจเนื้อหาของแต่ละคนนะคะตอนนี้แต่ละกลุ่มเรามีหัวข้อแล้วใช่ไหมคะพร้อมที่จะศึกษาประเด็นต่อไปแล้วใช่ไหมเอาล่ะเรามากำหนดประเด็นกันในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูจะให้นำหัวข้อของเรานะคะมาสำรวจประเด็นเป็นรายงานกันนะคะโดยทำยังไงดูนะ 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งในหนังสือและแหล่งสืบค้นอินเทอร์เน็ตตามความสะดวกนะคะว่ามีเนื้อหาอย่างไรจะแบ่งเป็นหัวข้อใดได้บ้างจากนั้นให้นักเรียนคัดเลือกประเด็นเพื่อกำหนดหัวข้อย่อยเป็นลำดับพร้อมกับบอกเหตุผลที่เลือกและระบุแหล่งข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้านะคะเข้าใจไหมคะว่าต้องทำอะไร 1. สืบค้น 2. กำหนดเป็นประเด็นแล้วประเด็นตรงนี้ค่ะจะกลายเป็นหัวข้อย่อยของหนูสิ่งที่หนูจะได้วันนี้ก็จะได้เป็นสารบัญพร้อมกับหัวข้อของเราแต่อย่าลืมค่ะคุณครูขอให้หนูกำหนดหัวข้อไว้และจดแหล่งที่มาของข้อมูลก็คือเก็บ username ไว้ด้วยนะคะแต่ละเว็บไซต์ทีนี้ส่วนสำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าแหล่งข้อมูลที่หนูเลือกนั้นคุณครูขอกำหนดนะถ้าหากเป็นหนังสือมีแหล่งบรรณาธิการคุณครูไม่ติดเลยดังนั้นนักเรียนสามารถใช้หนังสือได้อย่างเต็มที่แต่ในส่วนของเว็บไซต์นั้น 1. ถ้าเราศึกษาในเรื่องของภาษาคนที่นำเสนอความรู้ควรจะเป็นผู้รู้ทางภาษาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยหรือจะเป็นราชบัณฑิตหรือนักวิชาการด้านภาษาไทยนะลูกเราจะไม่ใช้ เป็นบอร์ดกระดานคำถามนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งกระทู้ถาม
ตั้งกระทู้แสดงความรู้แบบนี้ไม่เอานะลูกเพราะว่าเราต้องการแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาตรวจสอบกันดูนะคะถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนได้ลงมือทำค่ะ

0: ันบ้างคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางหลังจากที่ได้ไปศึกษาจากแหล่งข้อมูลมาก็พอเห็นแนวทางใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งประเด็นยังไงให้ได้หัวข้อมานะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะกำหนดให้เป็นหัวข้อหลักในการสืบค้นและทำรายงานต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนก่อนนะคะดังนั้นให้แต่ละกลุ่มรายงานมาว่าเด็กๆกำหนดประเด็นใดได้บ้างอ่ะดูนะนักเรียนคะสิ่งที่หนูหามาจะออกมาเป็นอะไรในส่วนเนื้อหาหนูจะได้ประเด็นใหญ่แล้วแตกประเด็นย่อยออกมาจากนั้นมีส่วนสรุปส่วนสรุปตรงนี้จะให้นักเรียนเขียนด้วยความเรียงสั้นๆซึ่งจะมาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปส่วนที่นักเรียนต้องเก็บรายละเอียดไว้สำหรับชั่วโมงนี้คือบรรณานุกรมค่ะบรรณานุกรมก็คือแหล่งข้อมูลที่หนูเลือกนั่นแหละค่ะตอนนี้นักเรียนมีพร้อมทั้งสองส่วนหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูอยากตรวจสอบความถูกต้องฝากคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องคือ1ประเด็นเนื้อหาเหมาะสมหรือยัง2นักเรียนได้เก็บบรรณานุกรมไว้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะเราจะยังไม่ลงรายละเอียดในส่วนของบรรณานุกรมตามรูปแบบเพียงแต่ให้เก็บแหล่งข้อมูลเอาไว้นะคะคราวนี้ค่ะเด็กๆคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตรวจสอบกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนนำเสนอหัวข้อค่ะได้หัวข้ออะไร
1: ผมได้คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตครับหัวข้อที่ผมจะเอามานำเสนอนะครับก็คือความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤตครับข้อ2ครับหลักการสังเกตของภาษาบาลีและสันสกฤตครับข้อ3หลักการสังเกตภาษาบาลีและสันสกฤตครับข้อ4ตารางการเทียบภาษาครับข้อ5แหล่งอ้างอิงครับ
0: ค่ะกลับไปที่ข้อ1นะคะข้อ1ขอให้เปลี่ยนชื่อเป็นอิทธิพลการรับภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาในภาษาไทยได้ไหมคะทีมงานช่วยจดไว้นะและก็ในส่วนของข้อสังเกตค่ะเดี๋ยวหนูรับฟังก่อนนะก็คือให้หนูแยกออกมาเป็นบาลีข้อสังเกตของภาษาบาลีข้อสังเกตของภาษาสันสกฤตจากนั้นหนูค่อยหลักการเทียบภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นตารางค่ะที่เหลือดีแล้วค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะ
2: ค่ะกลุ่ม2นะคะภาษาของกลุ่ม2ก็คือเป็นคำยืมภาษาเขมรค่ะหัวข้อแรกก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องยืมภาษาเขมรค่ะแล้วก็อิทธิพลของภาษาเขมรค่ะแล้วก็ลักษณะคำเขมรและข้อสังเกตค่ะแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นตัวอย่างคำศัพท์ค่ะแล้วก็ส่วนที่5เนี่ยก็จะเป็นสรุปค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแหล่งข้อมูลค่ะ
0: ปรับภาษาในการตั้งชื่อหัวข้อนะคะทำไมตรงนี้ค่ะให้ปรับเป็นสาเหตุของการรับภาษาเขมรเข้ามาในประเทศไทยเดี๋ยวทีมงานจดนะแล้วก็มีอะไรอีกนะข้อที่2เป็นอิทธิพลอันนี้ไปสังเกตดูว่าใช่สามารถเขียนด้วยหัวข้อเดียวกันได้หรือเปล่าถ้าสามารถเขียนด้วยกันได้ให้ยุบเป็น1หัวข้อค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ต่อไปกลุ่ม3ค่ะ
3: ค่ะหัวข้อที่1 นะคะก็คืออิทธิพลที่รับมาใช้ในประเทศไทยค่ะข้อที่2ก็คือลักษณะของคำที่ยืมมาจากภาษาจีนค่ะส่วนลักษณะที่ขอโทษค่ะส่วนข้อที่3นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ค่ะข้อที่4ก็จะเป็นสรุปค่ะส่วนข้อที่5ก็จะเป็นแหล่งข้อม
0: ูลค่ะตรงนี้ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะถือว่าถูกต้องแล้วค่ะค่ะต่อไปกลุ่ม4ลูก
4: ผมนะครับหัวข้อจะเป็นคำยืมจากภาษาญี่ปุ่นนะครับประเด็นใหญ่ประเด็นแรกนะครับก็จะเป็นอิทธิพลการรับภาษาครับของญี่ปุ่นครับอย่างที่สองครับจะเป็นหลักการสังเกตคำยืมภาษาญี่ปุ่นครับอย่างที่สามจะเป็นตัวอย่างคำยืมภาษาญี่ปุ่นครับโดยจะแบ่งเป็น4หมวดครับหมวดแรกเขาก็จะเป็นหมวดอาหารหมวดทั่วไปหมวดกีฬาแล้วก็หมวดตำแหน่งของประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็จะเป็นสรุปแล้วก็บรรณานุกรมครับ
0: ดีค่ะขอสลับคำหมวดทั่วไปไว้ข้างต้นเลยหรือไม่หนูก็ไว้สุดท้ายเลยก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่ม5ค่ะลูก
5: ครับผมได้ภาษาอังกฤษครับข้อที่1อิทธิพลของภาษาอังกฤษข้อที่2คำทับศัพท์ข้อที่3ศัพท์บัญญัติครับแล้วก็ตัวอย่างการของใช้ครับเครื่องใช
0: ้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็การแบ่งหมวดนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องใช้อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องเพิ่มหมวดนะคะค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆคะยังไงก็แล้วแต่ขอปรบมือให้กับทุกคนที่ร่วมกันทำงานจนสำเร็จค่ะเอาละ การบ้านให้สักเล็กน้อยแม้ว่าวันนี้ครูบอกว่าอยากจะให้นักเรียนทำงานเสร็จใช่ไหมคะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงว่าเด็กๆอาจจะต้องไปเพิ่มเติมมานั่นก็คือการสำรวจบรรณานุกรมที่หนูได้เลือกไว้แหล่งข้อมูลที่หนูเลือกในวันนี้จะกลายเป็นบรรณานุกรมในส่วนท้ายต่อไปดังนั้นแหล่งข้อมูลที่มาจากการตั้งกระทู้ขอตัดออกนะคะแล้วก็ในส่วนของวิกิพีเดียหรือสารานุกรมที่มีการแก้ไขได้ตลอดเวลาขออนุญาตตัดออกนะคะดังนั้นฝากคุณครูปลายทางค่ะในส่วนนี้อยากให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลในเรื่องของแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะคะเพราะบางครั้งนักเรียนอาจจะยังไม่สันทัดในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลและมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งค่ะว่าการหาแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจที่มีความน่าเชื่อถือนะคะควรจะเป็นสถาบันด้านภาษาเป็นไปได้สืบค้นโดยพิมพ์คำยืมภาษาจุดๆเว้นวรรคหนึ่งเคาะแล้วตามด้วยคำว่าบทความวิจัยหรือการสรุปความรู้ก็ได้ค่ะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าช็อกโกแลตคำยืมภาษาอะไรนะภาษาอังกฤษนะคะหมายถึงขนมหวานที่ทำมาจากเมล็ดโกโก้และน้ำตาลบางชนิดก็มีไส้หวานด้วยนะคะเป็นแบบไหนดีช็อกโกแลตมีไม้ตะคูหรือเปล่า
6: ไม่มี
0: คำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะเอาละเราได้คำไทยไปอีกหนึ่งคำนะคะสำหรับคำทับศัพท์รู้ไว้ใช้ให้ถูกนะคะและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเพิ่มพูนเนื้อหารายงานครั้งที่หนึ่งคราวนี้เอาจริงแล้วนะคะเราจะสืบค้นและทำรายงานไปพร้อมกันอยากจะฝากนักเรียนให้นำหนังสือหลักภาษามานะคะเพื่อยืนยันความรู้และ2หนังสือเรียนสมุดภาษาไทยสำหรับทดข้อมูลต่างๆและอุปกรณ์สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตหากคุณครูปลายทางนะคะหากไม่สะดวกในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือใดๆก็แล้วแต่สามารถนำนักเรียนเข้าไปสืบค้นในห้องสมุดได้นะคะสำหรับชั่วโมงถัดไปนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็น

0: เป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้น

นะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students around the country. Welcome to our English class today with me, teacher Game, student on site and off site. How are you guys doing today? Good or bad?
1: Good.
2: Are you happy? Okay, everybody, hi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hi.
2: Everybody, shark.
1: Shark.
2: Everybody, shark.
1: Shark.
2: Hi, hi.
1: Hello.
2: Everybody, shark, shark, shark.
1: Shark,
2: shark. Hi, hi.
1: Hello, hello.
2: Hi,
1: hello,
2: hi. Hello, hello. Good job, นะครับ. ปลายทางอย่าลืมนะครับ. ทำด้วยนะครับ. Shark and hello. All right, everybody. Today we're going to continue our lessons, นะครับ. But นะครับ. I believe you all have like.Many scores currently นะครับในปลายทางน่าจะมีคะแนนสะสมเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้เราถึง EP ที่ episode ที่28แล้วนะครับ28นะครับแล้วอีก2 EP เราก็จะจบหน่วยที่2แล้วนะครับเราจะต้องมีรางวัลนะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมรางวัลให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยและนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดนะครับ I will have some tokens and presents for you okay everybody let's see what we're going to learn todayAnd today's lesson is healthy lifestyle number 3. So we resume or continue from healthy lifestyle number 1, 2, and today number 3. And let's see the objectives of today's lessons. Today, you will be able to identify the main ideas from the conversation. Main idea. What is main idea? Who can remember main idea? Main idea is the key word or key idea and have important details of the passage, of the reading, or of the conversations. All right, everybody, let's check if you can remember this. Everybody, can you read this one together? One, two, go. Conditional sentence type 1. หรือว่าเรามีชื่อว่า if clause type 1ได้นะครับ. Can you remember when do we use if clause or conditional sentence type 1? When do we use?For possible situations. So we have the structures. If followed by subject and verb. One comma. Subject. Will. Infinitive verb. Okay. So what is the difference between verb one and infinitive verb again? Hit the bell. Okay. Group two. นะครับผม Verb one and infinitive verb. Who can remember?
3: Verb one you can add S.Or es, but verb infinitive you can add. You don't add s, es, ed, or ing.
2: 2 points. Thank you very much, group 2. นะครับผม So in verb 1 we put sometime we put s or es according to the subject. If subject is he, she, it, we put s or es at the end of the verbs. But for infinitive verb, we don't put no s, no es, no ed, no ing. So any groups can.

0: Tell me, we have if subject verb 1. This is conditions and results. If we switch results, condition, can you remember the structure? Hit the bell if you can remember the structure. Scope 3. We have conditions, results. What about if we do results, condition?
1: Their structure is subject followed by will followed by verb infinitive. And then if followed by subject followed by verb 1.
0: Do we need comma?
1: We don't need comma.
0: Thank you very much, group 3, 2 points. So this one is conditions and results. And when we switch or swap, we have subject, will, infinitive, and if, subject, verb, 1. Okay, this is results and conditions. I believe you can remember this. นะครับ ทุกคนต้องจำโครงสร้างนี้ได้นะครับ conditional sentence type 1ประโยคเงื่อนไขนะครับถ้า condition หรือเงื่อนไขเป็นจริง results ก็จะเป็นจริงตามไปด้วยโอเคเนาะ Alright, everybody, I want you all to bring up your worksheets or handout number 8 from last time. นะครับนักเรียนปลายทางสามารถนำใบงานและใบความรู้ที่8นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่เป็นบทสนทนาของอเล็กซ์และเจมี่นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับเราจะเรียนเรื่องนี้กันหลังจากที่เราเรียนแกรมมาและคำศัพท์ไปแล้วใน2ครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะมาเรียนความหมายนะครับของเรื่องนี้กันโอเค everybody if I exercise everybody repeat after me if I exercise comma blah blah blah is this conditions or results is this conditions or resultsconditions นะครับอ่ะทุกคนนำใบความรู้หรือว่าใบงานที่8ขึ้นมาเลยนะครับ so we're gonna take a look at these two people how many people are there how many people are there two who are they Alex and Jamie so group 1 and group 5 can you be Alex for me group 2 3 and 4 you can be Jamie for me okay group 1 and 5Can you read this one? Hi, Jamie. One, two, go. Energized. Whole day. Okay, นักเรียนปลายทางอย่าลืมอ่านออกเสียงตามไปด้วยนะครับ So, Alex say, Hi, Jamie.If you join me for a run tomorrow morning, so where is Alex going to do? Where is Alex going? Somewhere to? What is he going to do? He's going to run. When? Tomorrow morning. When he said that, นะครับตอนที่เขาพูดเขาหมายถึงพรุ่งนี้ของวันที่เขาพูดนะครับ So you feel energized. What does it mean energized? Who can remember?Who can remember energized from last time? Energized. Okay, group 3. Energized. มาจากคำว่า energy. So energy, energized. What does it mean, energy? Okay, group 3. Okay, good try. So when you're very active, then you have a lot of energy. What is that?
2: มีพลังงานครับ
0: มีพลังงานหรือกระปี้กระเป๋าใช่ไหม Thank you very much, group 3. 1 point. นะครับผมนะทุกคนจำได้ไหมว่า energize นะครับ energize หมายถึงว่า a lot of energy นะครับ in the morning like you all in the morning you have energy so you are energized นะครับ energized นะทุกคนตอนนี้ถ้าเรากระปี้กระเป๋ามีพลังมีแรงเราเรียกว่า energize นะครับคุณครูอยากให้เรา can you take a look at the structures we have if you join me for a run tomorrow morning you feel energized what is an infinitive verb ring a bellNot group 3, not group 3. Okay, wait. What is infinitive verbs in this sentence? Group 5. Okay, group 5. Can you remember the structure?
3: Whole day.
0: Almost. เกือบแล้วครับเกือบถูก. Thank you very much, group 5. นะครับผม. Group 4. Okay, group 4 is the answer. I go 4. เราต้องนักเรียนไปทันได้จำโครงสร้างได้. Infinitive verb ต้องมาต่อจากอะไรนะครับ? ต้องมาต่อจากWill เราหา will เจอหรือเปล่าในนี้นะครับผม What is
3: it feel
0: will and infinitive verb What is infinitive verb
3: feel
0: okay loud one more time
3: feel
0: thank you very much good for 2 points นะครับผมคำนี้ก็คือคำว่า feel ทว่าอยู่ต่อจาก will นั่นเอง will ตามด้วย infinitive verbs okay

0: ไหมเจมี่อ๋อแสดงว่าอเล็กซ์ชวนเจมี่ไปไหนครับ going to run and what will happen after they run they will feel energized for the whole day, for the whole day okay and then group 2 group 3 and group 4 can you read can you be Jamie for me 1 2 go that sounds great Alex if I wake up early enough I'll definitely come what times are you planning to go is Jamie going to run with Alex yes or no Jamie is going to run with Alex yes or no yes if he wake up early what does it mean wake up early very morning in the morning like 6 a.m. in the morning like 5 a.m. in the morning okay นักเรียนปลายทางทันไหมครับ wake up early คือการตื่นนอนแบบตอนไหนครับสายหรือว่าเช้าเช้ามากเลยเราชอบตื่นนอน early ไหม who love early morning who is an early bird นะครับในภาษาอังกฤษมีสำนวนว่า an early bird คือนกที่ตื่นเช้านะครับ an early bird catches worms แปลว่านกที่ตื่นเช้าก็จะได้นอนก่อนเป็นสำนวนว่าคนที่ตื่นเช้าก็จะได้งานมากกว่าใช่ไหมแต่เราไม่ใช่นกเราไม่กินหนอนเรากินข้าวโอเคนะครับเป็นสำนวนนะครับเป็นสำนวนเขาเปรียบเป็นการเปรียบเปยนะครับผมอ่ะไหน who love wake up early who love wake up early who love wake up late wow the same me either นะครับ me either นะคุณครูก็ชอบ wake up late เหมือนกันนะครับ I will definitely come what does it mean definitely for sure if I wake up early I will go with you for sure okay Jamie says and then Alex group 1 and group 5 1 2 go I was
1: leaving
0: 7 a.m. if we start early we avoid the heat what does it mean avoid can you remember avoid last timeAvoid. To prevent, right? Can you remember prevent? Prevent คืออะไรนะใครจำได้ตอนที่เราเรียนเรื่อง disease. ป้องกัน avoid ก็คล้ายๆกันนะครับแปลว่าป้องกันหรือหลีกเลี่ยง. Heat, what does it mean heat? Heat, the sun, from the sun, heat. In the morning, like at noon, like at 12, it's very hot. Like this, it's super hot.So if we wake up early and run early in the morning at 7 a.m. we can avoid the heat ใช่ไหมคือยังไงนะครับถ้าเขาวิ่งตั้งแต่เช้ามันจะเป็นไงครับเขาจะได้วิ่งแบบอากาศเป็นไงเย็นไม่ร้อนมากนะครับไม่ร้อนมาก correct นะครับโอเค next one group 2 3 and 4นักเรียนปลายทางก็อ่านตามไปด้วยนะครับJamie 1 2 go day 2Two, three, four. One, two, go. That works. Sorry. One more time. That works. One, two, go.
1: That works for me.
0: If I get my workout clothes ready tonight, it will be easier to get up in the morning. Now, Jamie บอกว่า okay, morning, early morning, but.How can he wake up early in the morning? Jamie said, how can he wake up in the morning? How can? He has to get my work clothes, or workout clothes. What is workout clothes? Everybody workout clothes. This one, workout clothes. What is that? The clothes that you use to run. นะครับ You use it for running. Okay. Tonight, what is tonight? So,Jamie said, if I prepare the clothes tonight, so tomorrow I will wake up early because I have the motivation. Do you know motivation? เวลาที่เขาแบบเตรียมเสื้อผ้าไว้ตั้งแต่คืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะได้มีแรงในการตื่นเร็วๆเขาเรียกว่าอะไร motivation เหมือนแรงบันดาลใจหรือว่าพลังบางอย่างที่ทำให้โอเคไหนๆก็เตรียมชุดไว้คืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแต่เช้ามาวิ่งดีกว่านะครับผมโอเค and easier to get up. What does it mean easier?Easy. What does it mean easy? To get up. What does it mean get up? Very close to wake up. Wake up and get up. Can you remember last time? นะครับครั้งที่แล้วเราเรียน wake up กับ get up ไปนะครับก็คือถ้าเขาเตรียมชุดไว้ตั้งแต่คืนนี้เขาจะตื่นได้ easier นะครับ easier. And next one. This one. นะครับ easier to get up. And next one. Group 1 and 5. Can you be Alex?

0: good idea. 3, 2, 1.
1: If
0: you need any gear, let me know. I have an extra pair of running shoes. Okay, Jamie said, Alex, if you need any gear, what does it mean gear? Can you remember gear? Gear is the equipment or tools that you use for running. Alex, if you need any gear, tell me. I have extra pairs of running shoes. What is running shoes? Running shoe is this one, running shoes. Extra pair, what does it mean extra? Extra, what does it mean extra? If I have one pen, I cannot give it to you, okay? But if I have two pen, again, okay, I use this one and another one, I have an extra pen, I give it to you. Okay, extra one. So, Jamie said, Alex said, I have extra pairs of shoes, one more, and I give it to you if you want. But Jamie wants it, yes or no? Look at the conversation. Jamie wants an extra pair of shoes, yes or no? No, he said, thanks, but I have everything. Now, group 2, 3, and 4 together, 1, 2, go. Thanks, but I have everything I need. If I feel too tired in the morning, I just remind myself of how good I feel afterward. แสดงว่าเจมี่ต้องการ a pair of shoes ไหมไม่เขาบอกว่าเขามีอะไรมีครบหมดแล้วมีทุกอย่างแล้ว I need if I feel too tired in the morning. If I wake up and feel very fatigued or tired, I will just remind myself, tell myself that, oh, after I run, I will be happier. I will be more energized, okay? So I keep telling myself, don't be tired. If I run, I'm gonna be more energized. So anybody, this conditional sentence, Taiwan, if I feel too tired in the morning, I just remind myself of how good I feel afterward. Can you tell me what is verb 1? Can you tell me what verb 1 is in this sentence? Not group 4, not group 3, okay? Verb 1, not verb infinitive or infinitive verb. Verb 1, and then if I feel too tired in the morning, I just remind myself. Verb 1, 1, 2, and 5, นะครับ. Anybody? Group? Which group? Group 5? Who, which one? Group 2, okay, sorry.Group 2. Verb 1. What is verb 1?
2: Feel.
0: Okay, this one, right? Feel. นะครับ ตรงนี้เนาะ Feel. I feel. นะครับ เพราะว่ามันต่อจากอะไรนะครับ มันต่อจากอะไร
2: Subject.
0: Subject. Thank you very much, Group 2. One point. นะครับผม โอเค เรามี verb 1แล้ว เราต้องมี ใน conditional sentence ต้องมี infinitive verb group 1, 4, and 5. นะครับWhat is infinitive verbs here? Okay, group 1ครับ group 1นะดูดีๆนะดูดีๆนะครับ group 1แล้วเรียนไปทางตอบด้วยนะครับผม infinitive verb where is it?
2: Remind
0: one more time
2: remind
0: why it is remind because it's
2: come after
0: just and
2: will
0: thank you very much group 1 2 points นะครับผมนะเก่งมากที่เราไม่ตอบคำว่า justเพราะว่า just มาต่อจาก will แต่ไม่ใช่ infinitive verb เพราะว่า just ตัวนี้เป็น adverb นะครับขยายเฉยๆนะครับผมโอเคอเล็กซ์เลยตอบว่ายังไงนะครับอเล็กซ์ group 1 and 5 1 2 go exactly group 1 and 5 1 2 go if we keep a steady repeat after me steady pace we will have enoughenergy to run for an hour นะครับผมใครจำได้บ้างว่า steady คำว่า pace แปลว่าอะไร pace what is pace the speed steady what is the steady pace steady speed mean you run the same speed at the same speed for a long time like this the same speed okay you don't change the speed you don't run quicker or slower so you keep a steady paceเขาบอกอะไรบอกว่าถ้าเรา steady pace use the same speed we will have enough energy we will be energized to run for an hour how many hour 1, 2, or 3 an hour how many hour 1 hour and means 1 an hour 1 hour okay and hours นะครับ so we have energy can you tell me this conditional sentence if we keep a steady pace we have enough energy to run for an hour what is นะครับ we have group we have group or any group นะครับ I want group 5 because group 5 hasn't answered yet กลุ่ม5ยังไม่ได้ตอบเลยวันนี้กลุ่ม5นะครับ what is verb 1 here verb 1 not infinitive verb verb 1Verb 1ถ้าใครจำโครงสร้างได้จะตอบได้นะ Verb 1
2: keep
0: keep โอเค keep why why it's keep because it's come after
2: after subject
0: and
2: if
0: thank you very much group 5 2 points นะครับอ่าครับเรียนอย่าลืมจดคะแนนด้วยนะครับจดคะแนนด้วยนะครับคือ keep เป็น verb 1นะครับ and what is infinitive verb any group ครับ any group you can ring a bell what is if infinitive verbOkay. Do you want to answer? Okay. Group 1. ให้กลุ่ม 1 บ้างนะครับ กลุ่ม 1. What is an infinitive verb?
2: Enough.
0: Enough? It is almost correct. Okay. Almost correct. Group 5. Okay. Group 5. นะครับ Group 5.
2: Have.
0: Have. One more time.
2: Have.
0: Why is have? Because it's come after?
2: Will.
0: Will. Thank you very much. Group 5. One point. นะครับผมมาinfinitive verb มาหลังจากคำว่า will นะครับก็คือ have นั่นเองโอเค next one Jamie group 2 3 and 4 2 3 and 4 sounds perfect one two go perfect if we run regularly we will see improvement in our fitness pretty quickly what does it mean Jamie say run regularly we runEvery day, every week, or every month, every week, for example, run regularly. We will improve. We will see improvement. What does it mean, improvement? Get better, better, or better. In fitness, what does it mean, fitness? Who can remember? Good health or healthy, being healthy. Okay. เขาบอกว่าไงครับถ้า run regularly, you run every day or every week, you will get health, good health, or you will be healthy. Okay.Okay, and Alex, group 2, 3, and 4. One to go, for sure. And if we stay consistent, we might even be ready for a 10 kilometers race in a few months. What is consistent? Who can remember? Consistent mean you do...It's every week, every month, and you be consistent. It means you wake up early every morning and run. You do the same things like your routine. You know routine. Routine, เราเคยเรียนคำศัพท์คำนี้ไปนะครับ Routine แปลว่ากิจวัตรหมายถึงว่าเราทำเป็นไงครับสม่ำเสมอก็จะทำให้ถ้าเราทำเป็นประจำเราวิ่งเป็นประจำจะเกิดอะไรขึ้น Be ready for 10 kilometer. 10 kilometer, 10 k.Race, what is race? Running competition, you know running, like marathon. Okay. แสดงว่าเขาบอกว่าถ้าเราฝึกฝนวิ่งไปเรื่อยๆจะทำให้เราเป็นไงครับสามารถเป็นไงได้ Ready for 10 kilometer. พร้อมสำหรับการไปแข่งอะไรครับวิ่งกี่ระยะเท่าไหร่ครับ10 kilometer. 10K. And in a few months, ก็คือในไม่กี่เดือนต่อจากนี้นะครับผมโอเคโอเคGroup 1, group 2, 3, and 5, 1, 2, 2, 3, and 4, 1, 2, go. That would be amazing if I can stick to this routine. I'd be in much better shape by the end of the summer. So, Jamie said, if I keep running, what will happen to Jamie? What will happen to Jamie? Better shape, get...Slimmer. What does it mean? Better shape. He will get handsome. We get good shape like me. นะนักเรียนดูมาที่คุณครูนี่ better shape like แบบนี้เลยนะครับนะถ้าวิ่งทุกวันนะครับอันนี้คุณครูล้อเล่นนะครับผมนักเรียนปลายทางจะบอกว่าอันนี้คือ better shape แล้วใช่ไหมไม่ใช่นะครับ better shape คือแสดงว่าเจมี่อาจจะเป็นไงตอนแรกคิดว่าเจมี่พูดแบบนี้บอกว่าในช่วงปิดเทอมนี้ถ้าเขาวิ่งไปได้ถึงตอนนั้นเขาจะได้ better shape ใช่ไหม better shape คือเขาจะหุ่นเป็นไงขึ้นหุ่นดีขึ้นนั่นเองนี่

routine อันนี้คือ routine routine คือ what you do normal normally what do you do normally in every day นะครับ routine and you get better shapes นะครับ like him นะครับ better shapes นะครับนักเรียนปลายทางดูนะครับผม better shapes นะครับก็ get slimmer โอเค and then group everybody together 1 to 5 นะครับ absolutely 1 to go absolutely if you need motivation just give me a call we can keep each other on นะครับ each other on track what is motivation mean what does motivation mean sorry what does motivation mean motivation you getKind of power or dream or somebody give you the motivation, it means you have an energy to do it. If I have motivation to learn, I write everything. Oh, okay, I understand. I have motivation. I wake up in the morning to run because I have motivation. Okay, what does it mean motivation? เหมือนกับอะไรนะครับถ้าเรามี motivation เราจะทำสิ่งนั้นได้คือมีแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจหรือพลังทางบวกอะไรสักอย่างนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากมีแรงบันดาลใจในการวิ่งให้ทำยังไงครับ Give me a call What does it mean Give me a call Alex ว่า Give me a call เลยให้เป็นไงถ้าเจมี่อยากวิ่งให้ Give me a call โทรมาได้เลย We can keep each other on track What does it mean on track We run together Run together นะครับ on track Run together Okay Everybody repeat after me on track Okay And Jamie said the last thing Everybody together will do One to goIf I sleep well tonight, I be all set for tomorrow. See you at 7 a.m. What does it mean, all set? I will be all set if I sleep early. If I sleep well tonight, ถ้านอนหลับเป็นไง Sleep well. Good or bad? Well. Good if I sleep very good. If I sleep very well, I will be all set for tomorrow. All set. It should be a good thing or bad thing, all set.Good thing เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหลับดีเขาจะเป็นไงพรุ่งนี้เช้าครับ All set ready นะครับ You will be ready นะครับก็คือถ้านอนดีก็จะพร้อมสำหรับการวิ่งโอเคจบแล้ว Everybody shark Everybody shark Everybody shark shark shark โอเค Now it's time to quiz นะครับ It's time to quiz you นะครับถึงเวลาตอบคำถามจากเรื่องที่เราเรียนเมื่อกี้แล้วนะครับผมตอบคำถามจากเรื่องที่เราเรียนเมื่อกี้แล้วนะครับOkay, this activity is called running quiz. นะครับ running quiz. นะครับ so we going to run. วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอะไรนะครับการอะไรการวิ่งของใครกับใครนะครับ Jamie's and Alex. Okay, Jamie's and Alex. So we going to run. นะครับ run. นะครับ Every shark. Every shark shark shark. Every shark shark shark shark. Running quiz. In this running quiz, we have the trail นะครับผมนี่ we have 5 group นะครับนักเรียนต้นทางมี group 1 group 2 group 3 group 4 and group 5 so you going to run นะครับ by answering questions number 1 2 3 4 and 5นะครับใครเข้าเส้นชัยก่อนนะครับ who is the winner will get the prize from me to get the medal นะครับใครเข้าก่อนจะได้ gold medal ก็คือเหรียญทองจากครูเลยในการแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยถ้าเราตอบคำถามถูก1ข้อเราจะได้วิ่ง19โอเคไหมเราจะได้วิ่ง19นะครับผมโอเคนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนคำตอบคุณครูนะครับสามารถให้นักเรียนเขียนคำตอบใส่กระดาษไว้แล้วก็รอเฉลยพร้อมกันใครถูกก็ถือว่าได้1คะแนนเลยนะครับผมโอเคกลุ่ม1 2 3 are you ready we have 5 questions each question you have only 30 seconds นะครับเรามีเวลาแค่30วิในแต่ละข้อโอเคไหมใช้เรื่องราวของเจมี่กับอเล็กซ์ในการตอบนักเรียนต้นทางสามารถตอบโดยการนำคำตอบไปส่งไว้ที่กล่องได้โดยการคว่ำหน้านะครับคว่ำหน้าใส่ในกล่องเลยนะครับคว่ำหน้าใส่ในกล่องเลยนะครับผมโอเคคว่ำหน้าใส่ในกล่องแต่ถ้าเราเกิดเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนคำตอบเราอย่าไปเอาคำตอบเก่าออกมานะครับให้วางทับลงไปเลยวางคำตอบใหม่ทับไปเลยนะครับวางคำตอบใหม่ทับไปเลย and onlyThe first three groups to answer correctly นะครับให้เฉพาะ3กลุ่มแรกที่ตอบถูกเท่านั้นในการที่เราจะสเต็ปนะครับในการที่เราจะวิ่งไป19โอเคไหมโอเคพร้อมนะครับ Are you ready?

Okay, questions number one. Questions number one. You have 30 seconds, okay? And we have the sounds here. นะครับ เวลาจะอยู่ด้านขวามือสีแดงนี้ นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ And the first question is, what times does Alex suggest studying their run? What time? What time does Alex suggest studying their run?

0: a.m. 8 a.m. and 9 a.m. นะครับสามารถเปลี่ยนคำตอบได้ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับดูคำตอบดีๆนะครับ What time does Alex suggest starting their run? Very easy one นะครับผมWhat time? Time ก็คือเวลานะครับที่ Alex บอกชวนไปนะครับชวนไปโอเค Let's see the answer everybody What time does Alex suggest starting their run? 6 a.m. Yes or no?
1: No
0: 7 a.m. Yes or no?
1: Yes
0: It is the correct answer. The correct answer. Why? Let's see. นะครับผม According to Alex said, I was thinking about 7 a.m. If we start early, we will avoid the heat. นะครับ 7 a.m. in the morning. Very early in the morning. Okay. Now let's see. นะครับ Group. Everybody get 1 point because all of you answer correctly. นะครับข้อนี้ทุกคนตอบถูกนะครับเพราะฉะนั้นได้1คะแนนทดไว้ก่อนนะครับทดไว้ก่อน1คะแนนนะครับผมเขียนไว้แต่เฉพาะ group the first three groups will move forward นะครับ group who send it first group 4 okay group 4 will use step 1 point group 2 and then group 5 now นะครับนักเรียนปลายทางน่าจะตอบถูกกันนะครับใครตอบถูก1คะแนนทดไว้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูให้กล่องกับกระดาษคำตอบเรากลับไปแต่ละกลุ่มก่อนครับตัวแทนกลับมาเอาครับตัวแทนมาเอาตัวแทนกลุ่มเอานะครับผมฝากกล่องไปวางไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับผมฝากกล่องไปวางไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับผมครบโอเค Questions number 2 Ready? This one. You have 30 seconds. Why does Alex suggest starting the run early? 30 seconds. นะครับนักเรียนไปทางพร้อมนะครับไปเลยนะครับผมเออ Hurry up. เออนะครับผมวางไว้ด้านบนครับเสือไม่เอาลงไปด้านล่างนะครับผมเสือไม่เอาลงไปด้านล่างโอเควางไว้ด้านบนโอเคนักเรียนปลายทางคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะครับผม why does Alex suggest starting the run early นะครับผมโอเค why does Alex suggest starting the run early นะครับนักเรียนปลายทางนะครับพร้อมไหมครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคส่งกล่องมาให้คุณครูเลยนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าทำไมนะครับเขาถึงต้อง start early นะครับ the first one to have more time to relax yes or no นะครับผม number 4 to see the sunrise เขาอยากวิ่งตอนเช้าเพราะว่าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไหม sunrise no we have 2 and 3 which one 2 or 3นักเรียนปลายทางพร้อมกันครับ number 2 to avoid the heat 3 2 1 the correct answers นะครับ and let's see why นะครับโอเค this one นะครับ if we start early we will avoid the heat okay we will avoid the heat นะครับ so answer number 2 okay and everybody I think you all get okay sorry I think you all get 1 point นะ1 point ทุกกลุ่มได้1คะแนนนะครับทุกกลุ่มได้1คะแนนนะครับ but groupThe first group who run, group four. Number two, group two, and group one, นะครับผม group three, you are too slow, นะครับ group three, ไม่เป็นไรเรามาพร้อมกับสายชิลนะครับ group three มาพร้อมกับสายชิลนะสายชิลโอเคนะครับ every group will come and get your answer back นะครับ come and get your answer back นะครับผมโอเคนะครับส่งกล่องมาให้ครูด้วยนะครับผมโอเคกล่องนะครับผมโอเค hurry up นะครับพร้อมนะครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปคุณครูจะให้ดูคำถามแล้วก็เฉลยแล้วก็คำตอบพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นเรามีเวลา30วิคิดให้เร็วนะครับผมเรียนไปทางพร้อมนะครับข้อนี้

จะไม่ช่วยนะครับ number 3 ready number 3 okay so you have 30 secondsWe have one, go to bed early. Two, get workout clothes ready. Three, set multiple alarms. And four, drinks coffee in the morning. Okay. 10 seconds left, 10 seconds left. สำหรับนักเรียนต้นทางมีคำตอบอยู่ในมือครูแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันดีกว่านะครับ Number one, go to bed early. Yes or no?เขาทำอย่างไรให้ wake up early ครับทำอย่างไรให้ตื่นเร็วนะครับ go to bed early ถูกหรือไม่ถูก no นะครับ number 4 drink coffee yes or no no so we have 2 and 3 which one 2 or 3 2 get workout clothes ready 3 2 1 it is the correct answer the correct answer นะครับ the correct answer and let's see the key and why this one is the correct answer Jamie said, if I get workout clothes ready tonight, it will be easier to get up in the morning. ทำอย่างไรเขาถึงจะตื่นนอนเช้าได้ครับต้อง get workout clothes ready. Workout clothes คืออะไรนะครับ workout clothes. ชุดอะไรชุดออกกำลังกายต้องเตรียมให้พร้อมเขาถึงจะมีแรงบันดาลใจในการตื่นมานะครับผมโอเค Every group I think you have this one นะครับผมเมื่อกี้กลุ่มไหนถึงไหนนะกลุ่มวันกลุ่มวันหนึ่งใช่ไหมกรุ๊ป1กรุ๊ป2เท่าไหร่นะ2นะครับกรุ๊ป2อันใช่มั้ยโอเคกรุ๊ป3ยางกรุ๊ป4 2โอเคกรุ๊ป5 1โอเค and now the groups group 2 you get no group 2 change your answer group 2 change your answer and group group 5 get change your answer okay and the first group group 3 group 1 oh no sorry not group 1นะครับgroup 4 group 4 group 4นะครับผม group 4นะครับผม group 4 okay เมื่อกี้ข้อ3ใช่ไหมสักครู่นะครับผมNumber two, choice number two. Okay, group one. Sorry, นะครับ you missed it. But for next time, นะ group one. นะ group five, group five. Sorry. Okay, group five. Okay. Okay, everybody, get back your answer. Get back your answers. Get back your answers. นะครับผม okay. Number four. นะครับข้อต่อไปนักเรียนต้นทางนะครับเปลี่ยนบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะยังไม่บอกว่าให้ส่งที่ไหนนะครับถ้าครูบอกว่า back ก็คือให้ส่งด้านหลังถ้าครูบอกว่า front คือเอามาส่งที่ครูด้านหน้าโอเคไหมฟังดีๆนะว่าครูให้ส่ง back or front นะครับผมวิ่งมาส่งนะครับ number four นักเรียนไปทางพร้อมนะครับ number four how long do Alex and Jamie plans to run if they keep a steady pace frontโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค hurry up hurry up hurry up we still have more time you can change นะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้มานะครับ we have now I think everybody has answer the same นักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าครับผม let's see how long everybody how long 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, or 60 minutes. Let's see, 15 minutes. Incorrect, 30 minutes. Incorrect, 45 or 60? Let's see, 3, 2, 1. 60 minutes. Why? Because it said, if we keep a steady pace, we will have enough energy to run for an hour. What does it mean, an hour?1 hours it means 60 minutes นะครับ60 minutes นะครับ60 minutes นะครับนี่1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะครับผม60นาทีโอเค and the first group 1 โอเค group 1 number 2 group โอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร group 3โอเค

0: and group group 5 group 5 group 5 group 5นะครับ group 5นะ group 5โอเค group 5มาแล้วนะครับ number 3แล้วนะครับโอเค everybody get back your answer get back your answers นะครับ get back your answers นะครับผมand number 5นะครับ number 5นะครับผมโอเค group 1มา29ใช่ไหม group 1มา1ใช่ไหมgroup group 1 1 or 2 1 or 2 2โอเค group 1มามาอยู่ที่ position แล้วนะโอเค group 1โอเค and the last questions the last questions นะครับ the last questions now which group is on the lead I think group group 5โอเค let's see questions number 5 what can we infer from the conversation the most difficult one อันนี้ข้อที่ยากที่สุดนะครับ45 minutes let's see นะครับยากเลยนะเรียนปลายทางนะครับเรียนปลายทางข้อนี้ต้องแข่งกัน front ครับตอบแตกต่างแล้วข้อนี้คำตอบแตกต่างแล้วนะครับผมตอนนี้ we have different answers เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับ 10 secondsต้องข้อยากๆซะหน่อยนะข้อยากๆซะหน่อยนะครับผมโอเค so we have 1 and 3นะครับผม infer what does it mean infer everybody who knows infers นะครับ infer mean a true story so if I say everybody listen everybody shock if I say today I will go back to my home after school I will go back and then I will swim at my home or at my house. I will swim. So, can you infer where, what is at my home? What thing is at my home between basketball court or swimming pool? What is at my home? Swimming pool or basketball court? Swimming pool because I say I will go back and swim, right? So, this is infer. You guess from the detail, นะครับสิ่งที่เราสามารถคาดการได้จากความจริงในเรื่องนี้คืออะไรนะครับผม infer นะครับ and we have 1 and 3 the first one 1 and 3 so I'm gonna check number 2 first นะครับไม่มีคนตอบข้อ2 number 2 is incorrect number 4 is incorrect มีกลุ่มที่ตอบ1กับตอบ3เราจะเอาอะไรดีนะ1 or 3 do you want me to check 1 or 3นักเรียนปลายทางค่ะให้ครูเช็คข้อไหนดีครับ1หรือ3ดี1 or 3 1โอเค1ก็1นะครับ1 Jamie does like his body shape 3 2 1 it is the correct answers นะครับ the correct answers นะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถเดาได้บอกว่าเขาว่า I will be much better shaped by the end of summer ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาวิ่งต่อไปเขาจะมีขุ่นที่เป็นไงขึ้นดีขึ้นแสดงว่าสิ่งที่เราคาดเดาได้คือตอนนี้เขาไม่ได้ชอบหุ่นของเขาในตอนนี้โอเคมั้ยนี่คือสิ่งที่เราคาดเดาได้นะกรุ๊ปโอเคกรุ๊ป2กรุ๊ป4 and กรุ๊ป3โอเค and กรุ๊ป3โอเคนะครับ so we have กรุ๊ป2 3 4 5นะครับกรุ๊ป3 2 3 4 5นะครับผมโอเคเราจะมีคำถามข้อตัดสินสำหรับกลุ่มที่ตอบถูกดีกว่านะครับผมข้อเมื่อกี้ครับผมนี่ what can be inferred from the conversation นะครับผมครูถามว่า Alex doesn't want to wear shoes นะครับ Alex doesn't want to wear shoes Alex เนี่ยไม่ได้อยากสวมใส่รองเท้าถามว่าทำไมข้อนี้จึงผิดครับโอเคกลุ่มสองก่อนนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเค
1: เพราะว่าในที่บ้านของอเล็กซ์เนี่ยจะมีรองเท้าวิ่งคู่ที่2ภายในบ้านครับ
0: เพราะว่าเขาเสนอให้กับใครครับ
1: เสนอให้กับจิมมี่ครับ
0: ให้กับจิมมี่ thank you very much group 2นะครับผม so group 2 is the winners of this game giving hand to group number 2นะครับผมone person นะครับ one person can you send one person in front นะครับตัวแทนกลุ่มมาครับรับรางวัลเลยเหรียญทองนะครับเหรียญทองนะครับตัวแทนกลุ่มมาครับผมโอเคกลุ่มคุณครูมีเหรียญให้นะครับมีเหรียญให้นะครับผมโกลด์เมดัลนะครับผมใส่เลยโอเค and this one

0: พี่แคนดูกรุ๊ปนัมเบอร์2นะโอเค and now I think นะครับ we have groups 4 and group 5 consecutive row นะครับเดี๋ยวกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับกลุ่มอยากได้รางวัลไหมกลุ่มไหนอยากได้รางวัลไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเราดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะแจกคำถามตอนจบดีกว่านะครับผมอันนี้ใบงานที่9นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกให้นักเรียนทำเป็นการบ้านได้เลยโดยการสร้างบทสนทนาคุยกันฝึกฝนการสนทนานะครับผม role play นะครับ worksheet number 9นะครับผมโอเค let's review นะครับ so what is conditional when do we use conditional sentence Taiwan when do we use conditional sentence Taiwan forPossible situations, นะครับ and what is the structure? What is the structure? If and verb one and come and sub will and infinitive verb. Okay. For irregular verb list today, we have freeze. Everybody repeat on me. Freeze.Frozen. Speak. Spoke. Spoken. And the last one. Steal. Stole. Stolen. Okay. Freeze, froze, frozen. Speak, spoke, spoken, and steal, stole, stolen. นะครับ 3 อันนี้นะครับ เรียกไปทางตามเลยนะครับDone. Okay, give you some time. Okay, can I pass? Okay, next time we will talk about time to exercise one. And you can prepare handout number 10, easy exercises for beginners. ครูปลายทางสามารถเตรียมใบความรู้นี้ให้กับนักเรียนปลายทางในครั้งต่อไปได้เลย And you can download the handouts from www.dltv.dac.th. Okay.This one นะครับผม we have a quote from Jack LaLanne นะครับผม for American fitness and nutrition guru นะครับ exercise is king nutrition is queen put them together and you've got a kingdom นะครับ any groups can give me the meanings of this one you hit the bell ครับมาครับกลุ่ม3มาเลยนะครับกลุ่ม3มาโอเค the meaning yeah okay can you be in front can you be in frontBe in front, please. Okay. เราจะเดี๋ยวเราจะจากเพื่อนๆไปทางไปพร้อมกับคำตอบเราเลยนะครับผม Okay.
1: Exercise is king, nutrition is queen. Put them together, and you got a kingdom. ก็แปลว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็เหมือนกับพระราชาสารอาหารก็เหมือนกับราชินีถ้าเอามารวมกันก็เหมือนได้อาณาจักรหนึ่งเลยค่ะ
0: กิ้วแบงบิ๊กแฮนด์ทุกกลุ่ม number 3นะครับเอาอยู่ก่อนต้นข้าวต้นข้าวกลุ่ม3ของกูก็มีเหรียญให้เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นปลุกเสกพิเศษนะโอเคโอเค can you put it in your neck โอเค and we have extra นะ extra โอเค group 3 extra โอเคเดี๋ยวเราจะจากกล้องไปพร้อมกันเลยนะครับต้นข้าวแกน group 3นะครับ everybody so today we're gonna say goodbye with a very big smile thank you very much see you again next time
2: let's thank the teacher
3: thank you teacher
0: okay smile big smile

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราพี่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม้
1: เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้ เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนู

0: สุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงได้บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะ

0: ยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
2: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่าไอ้น่ากลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่ม
2: เป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัด

0: ไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: บนเกาะทางขั้วโลกเหนือหลังจากพาลูกแมวน้ำน้อยมาส่งเรียบร้อยเจ็ดมหัศจรรย์ยังได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ว่ายน้ำเก่งอีกหลายตัวและกำลังเพลิดเพลินกับเพื่อนใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นคือโลมาเพื่อนใหม่อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลามีนิสัยใจดีขี้เล่นแต่เอ๊ะเจ้าโลมาน่าสงสารกำลังถูกพวกคณะละครสัตว์ไล่จับจะเอาไปแสดงแน่ๆเลย
1: แย่แล้วน่ากลัวจัง
2: นั่นมันพวกคนใจร้ายนี่จริงด้วยพวกเราไปจัดการมันเลย
3: เดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยเจ้าโลมานั่นก่อน
0: ใช่ชักช้าต้องถูกพวกนั้นจับได้แน่ๆเลยเร็วเข้าทำยังไงดีพวกเรา

0: ี่มันอะไรกันเนี่ย
1: อย่าเล่นจ๋าลงครับ
0: มันกำลังจะหยุดแล้วครับเรือเป็นอะไรไปรีบไปแก้ไขสิโธ่จะจับได้อยู่แล้วเชียว

0: ำเร็จ
1: พวกเราช่วยโลมาได้แล้ว
2: ดูสิพวกเราพลังความดีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
3: เพื่อพลังสำหรับการเดินทางไป

0: จรรย์7มหัศจรรย์สะสมพลังจากการทำความดี
1: ดีดีดีเพิ่มพลัง
0: พลังเพื่อทุกคน
2: เราจะเพิ่มพลังความดีต่อไป
3: เจ็ดมหัศจรรย
0: ์ตั้งใจมั่น
4: ไม่ย่อท้อ
2: และเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
5: ดีงั้นเดินทางกันต
2: ่อแล้วเราไม่ไล่จับเจ้าโลมานั่นแล้วหรอครับ
5: ไม่ต้องแล้ว
2: ป่านนี้มันดำน้ำไปถึงไหนไหนแล้วแล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะครับ
5: ก็กลับเข้าฟังสิวะเดี๋ยวไม่ทันงานแสดงเร็วออกเดินทางได
0: ้โชคดีที่พวกคณะละครสัตว์จะไปแสดงที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์ทั้งหมดจึงสามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแอบให้ดีๆล่ะหวังว่าทั้งหมดจะเดินทางโดยปลอดภัยไปถึงฐานบินสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนต่อไป
6: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
1: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: โหโจรปล้นธนาคาร
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ข้างนอกกันไหม
1: แม่ขาแม่ขา
2: ว่าไงลูก
1: หนูไปเล่นกับพี่ไอ้ย่าก่อนนะคะ
2: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
1: ค่ะค่ะ
2: รีบไปรีบมานะ
1: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: ได้ถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้ชื่อหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลย
1: พี่เอามาจากไหน
0: ก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมนะ

0: ี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: เอาฟังได้เหรอคะเนี่ย
0: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผลแม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
0: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
0: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
0: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
0: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใ
0: จแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
0: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
0: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: ของมะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
1: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
2: ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดทางภาคใต้กันนะครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้คนร้ายนั่งรถยนต์กระบะใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนก่อนหลบหนีพร้อมกับเผารถเพื่ออำพรางหลักฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและก็แม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายนั้นขโมยอาวุธปืนและระเบิดของเจ้าหน้าที่ไปด้วยความคืบหน้ากรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจบุเกะซามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตังหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 18:45 นกล้องวงจรปิดบริเวณด่านตรวจความมั่นคงจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบันทึกภาพช่วงเวลา 18:45 ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด่านความมั่นคงพบรถกระบะ4ประตูสีดำซึ่งมีผู้ก่อเหตุ6คนนั่งท้ายรถกระบะแต่งกายด้วยชุดสีดำและหมวกปีกสีดำเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้คว้างระเบิดไป๊บอมและก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าไปยังตำบลดุสงยอเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำกำลังปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่สามารถตรวจพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกคนร้ายนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและก็พิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบรถอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและบริเวณที่พบรถเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการสืบสวนและรวบรวมฐานเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีบทบาทในการลาดตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวและแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนลงมือก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ลงติดตามสถานการณ์พร้อมกับหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อกำหนดแนวทางปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการด้านงานการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้าที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายเนี่ยใช้เวลาปฏิบัติการเพียงแค่1นาที30วินาทีนะคะก่อนที่จะหลบหนีไปและภายหลังการก่อเหตุคนร้ายก็มีการใช้อาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพลจำนวน3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือ3เครื่องก็หลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันหยงมัดดุสงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งแล้ววางเพลิงเผาทำลายที่บ้านไอเจียหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครกับอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุ

0: เนี่ยมีทั้งหมด9คนด้วยกันใช้รถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ร่วมปฏิบัติการก่อนหลบหนีไปทางพื้นที่อำเภอจะแนะต่อมาค่ะพบรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุอย่างที่รายงานไปก็คือถูกเผาในพื้นที่โดยใช้ป้ายทะเบียนปลอมด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถนะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำศพทหารกล้าทั้ง3นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารผ่านวิมลดาบทองณวัดบางนราจังหวัดนราธิวาสและมีพิธีส่งร่างทหารกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะส่วนหน้าลงพื้นที่ที่จุดตรวจบูเกซามีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจเร่งส่วนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและกำชับให้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะและหลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสไปให้กำลังใจนะคะ เด็กชายแอร์ปี๊บอายุ10ปีซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไป๊บอมโจมตีจุดตรวจ ที่บูเกซามีทำให้มีบาดแผลฉีกขาดที่โคนขาขนาด2เซนติเมตรแล้วก็1เซนติเมตรค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแม่ทัพภาคที่4ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมขอประณามการก่อเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดโจมตีจุดตรวจซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะต่อมาที่กรุงเทพนะคะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามงานนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเหตุคนร้ายรอบยิงทหารพรานเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนักข่าวถามบอกว่าจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยหรือไม่นะคะท่านนายกก็ตอบสั้นๆนะคะบอกว่าจะไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: หรือว่าไปเยี่ยมให้กำลังใจ
2: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็เพิ่มความเข้มนะครับในการตรวจยานพาหนะเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่พร้อมแจ้งสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีในงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะทุกชนิดพร้อมกับกระจายกำลังและข้อมูลในการสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่ใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กน536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะและรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์พื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขิรินทร์ขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือว่าดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากพบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อีกด้านกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความอาลัยและสดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง5นายประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพรานซาลาฮูดิงปีและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาเจเนซึ่งโดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และก็สวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนการสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงผู้อุทิศชีวิตเพื่อชาติแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของการเสียสละความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและพื้นแผ่นดินไทยโดยความเสียสละของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสมเกียรติ

0: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการนำแถลงผลปฏิบัติการเซเลนวูนนะคะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าของหลวงค่ะเสียหายไป280ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลจากทั้ง2จุด2จังหวัดด้วยกันได้ประมาณ 1,900 เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจะเดินหน้าในการขยายผลดำเนินคดีทั้งกระบวนการยึดทรัพย์ให้เป็นของรัฐมากที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยปฏิบัติการไซเลนท์วอร์นบุกตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปตรวจค้น7จุดในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมค่ะหลังจากที่ไปพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิตอลด้วยการต่อตรงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์โดยไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลทั้ง2จุดได้ประมาณ 1,900เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทขณะที่มูลค่าความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟในโรงงานทั้งเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแล้วก็สำนักงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องรวม5แห่งทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมโดยตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจยึดเอกสารพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากสามารถขยายผลดำเนินคดีรวมถึงอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการดำเนินการของรัฐเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกลุ่มหรือว่ายึดของกลางเท่านั้นแต่ว่ามุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์พร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นมาอีก
1: การดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่จะมุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
2: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ลงพื้นที่กองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเยี่ยมกำลังพลแนวหน้าและผู้ได้รับบาดเจ็บเน้นย้ำการรักษาความพร้อมของหน่วยควบคู่กับมาตรการพิทักษ์กำลังพลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งในส่วนของกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับทราบสถานการณ์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเทเสียสละพิทักษ์รักษาอธิปไตยรวมถึงได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลทางการดูแลความเป็นอยู่สิทธิสวัสดิการของครอบครัวก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจำนวน4นายพร้อมกำชับให้คณะแพทย์วางแผนการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ
0: กระทรวงยุติธรรมก็เดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือไทยสปป.ลาวนะคะในการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากที่พบสถิติเมื่อปี2568ที่มีการเข้าตรวจยึดยาบ้าตามแนวชายแดนไทยลาวได้กว่า415ล้านเม็ดค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งก็นำโดยพลตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้ว

0: สปป.ลาวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยจากสถิติการจับกุมและตรวจยึดยาบ้าโดยศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปปส.พบนะคะว่าในช่วงปี2568ประเทศไทยค่ะสามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบลำเลียงยาเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยลาวจำนวน370คดีตรวจยึดของกลางยาบ้าได้มากถึง415ล้านเม็ดสูงกว่าในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแล้วก็แนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปัจจุบันค่ะเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเลือกสปป.ลาวเป็นพื้นที่ทางผ่านเช่นเดียวกันกับประเทศไทยคณะรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายตลอดจนหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนค่ะ
1: ปปส.ก็เปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยร้อยเซฟแบงคอกนะครับระดมทุกหน่วยงานเดินหน้าทำสงครามกับยาเสพติด90วันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมุ่งยึดในการยึดทรัพย์ของเครือข่ายรายใหญ่และการล้างพื้นที่ทั่วกรุงครับนายปริญเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนงานและเปิดปฏิบัติการร่วมกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอกภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569โดยมีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับแผนปฏิบัติการ90วันนั้นจะขับเคลื่อนผ่าน4มาตรการสำคัญคือการสืบสวนขยายผลและการยึดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่การกวาดล้างพื้นที่เสี่ยงและการตรวจเชิงรุกสถานบริการและสถานประกอบการการปิดล้อมตรวจค้นและการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและการวางแผนปฏิบัติการนายปรินกล่าวว่าปัจจุบันพบเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นฐานลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศซึ่งผู้ค้ารายสำคัญส่วนใหญ่ในกรุงเทพไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับยาเสพติดมาพักคอยและกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยสำนักงานปปส.ได้ประสานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายสำคัญในเร็วนี้อีกทั้งจากข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดยังคงใช้รูปแบบเดิมลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินเส้นทางการลำเลียงและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการพร้อมดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
0: ไปดูเรื่องของคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะล่าสุดทางตำรวจได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษา2คนค่ะหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการบังคับให้โอนเงินนะคะรวม 600,000 บาทแล้วก็สั่งให้ขังตัวเองเอาไว้ในห้องค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตและสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะมีการสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาแอบอ้างบอกเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นคมคู่บอกว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อหาเกี่ยวกับคดีร้ายแรงเพื่อกดดันให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจกลัวจากนั้นมิจฉาชีพสั่งการให้ผู้เสียหายห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอกและบังคับให้เดินทางออกจากที่พักปกติเพื่อไปหลบซ่อนตัวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็บังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าของกลุ่มมิจฉาชีพคนแรกเนี่ยโอนเงินไป 100,000 บาทนะอีกคนก็โอนเงินไปถึง 500,000 บาทรวมกันเป็นทั้งหมด 600,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สอบปากคำเชิงลึกตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายต่อไป
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อครับ

0: ีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่
1: นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี
2: ่อ๋อออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนเนล่าชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโพกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้น่ะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปานรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้นําเสนอผลงานกันไปแล้วโดยนําเสนอไป2กลุ่มนะครับสําหรับห้องเรียนต้นทางและวันนี้เราจะมานําเสนองานกันต่ออีก3กลุ่มเพื่อให้ครบทั้งหมดนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถนําเสนอผลงานต่อได้เลยถ้าเสร็จก่อนก็สามารถมาดูผลงานของเพื่อนๆในห้องต้นทางเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของตัวเองต่อไปได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาเรียนกันในเรื่องนําเสนอการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ครั้งที่2ซึ่งต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยซึ่งครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงวิธีการนำเสนอไปแล้วเนาะความครบถ้วนของเนื้อหาที่ควรจะพูดในการนำเสนอไปแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูว่าครูมีอะไรมาเพิ่มเติมให้อีกบ้างก่อนที่จะไปเข้าสู่ในช่วงของการนำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองแล้วก็ของตัวเองด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจคือสามารถบรรยายทัศนธาตุนะครับแล้วก็หลักการออกแบบที่ปรากฏอยู่ในงานของตัวเองแล้วก็งานของคนอื่นได้ซึ่งก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ได้ไปวิเคราะห์ผ่านใบงานไปแล้วเนาะแล้วก็มีการเปรียบเทียบงานตัวเองกับงานคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะคือในเรื่องของการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนที่นำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะครับการวิเคราะห์ผลงานแล้วก็นำเสนอในส่วนของการเปรียบเทียบงานของตัวเองกับสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดด้วยนะครับว่ามีความเหมือนความแตกต่างในการเลือกใช้ลักษณะธาตุหลักการออกแบบยังไงบ้างและในด้านคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญนะครับเห็นคุณค่าของการวิเคราะห์แล้วก็บรรยายทัศนธาตุหลักการออกแบบที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้นำเสนอกันว่าเราไปวิเคราะห์มาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็จะได้บรรยายออกมาด้วยจากการนำเสนองานครั้งที่แล้วนะครับมีข้อที่คิดว่าทุกคนควรจะพัฒนาเนาะจากที่ครูได้สังเกตการทำงานครั้งที่แล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นการนำเสนอของเพื่อนแล้วก็เห็นว่ามีอะไรบ้างที่ตัวเองอยากจะเอามาปรับก็สามารถเอามาปรับได้กับการนำเสนองานของตัวเองในครั้งนี้ได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มที่เหลืออยู่กลุ่ม3 4และ5นะครับสำหรับสิ่งที่ครูอยากจะแนะนำให้ไปพัฒนาต่อแล้วก็สามารถใช้ได้เลยในวันนี้นะครับเรื่องแรกคือเรื่องของบุคลิกท่าทางอยากให้มีความมั่นใจทำไมถึงต้องมั่นใจงานเป็นงานที่เราสร้างเองเพราะฉะนั้นเรารู้รายละเอียดทุกอย่างในงานของเรานะครับเราจะพูดอะไรสามารถเล่าได้เลยจริงๆหนูยืนเล่าเลยก็ได้ไม่ต้องตรงตามใบงานก็ได้เพราะเป็นรายละเอียดต่างๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะครับต่อมาคือการใช้น้ำเสียงอยากให้ใช้น้ำเสียงให้หลากหลายอย่าให้เป็นโมโนโทนลากยาวๆเดี๋ยวเพื่อนจะง่วงนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยพูดเล่นได้บ้างเล่าเรื่องได้อย่างคราวที่แล้วเรามีเรื่องไฝในทุ่งใช่ไหมเพื่อนก็เล่าเลยเล่าตามธรรมชาติอันนี้ก็ทำให้งานของเราน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการนำเสนอเนื้อหาไม่อยากให้พวกเราอ่านอยากให้พวกเราพูดการดูกระดาษดูได้บ้างดูแล้วก็พูดต่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจและเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นการอธิบายงานตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยก็อยากให้เล่าจากความเข้าใจของตัวเองมากกว่านะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องความครบถ้วนของเนื้อหาบางกลุ่มมีตกหล่นเนื้อหาบางส่วนไปนะครับอยากให้พูดให้ครบก็คือทัศนธาตุที่ใช้ในงานตัวเองมีอะไรบ้างหลักการออกแบบที่ใช้นะครับวัสดุอุปกรณ์เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์และสุดท้ายในส่วนของกลุ่มคือการเปรียบเทียบงานของทั้งกลุ่มนะครับอยากให้ครบทั้ง4ประเด็นนี้ทั้งในส่วนของงานตัวเองและงานกลุ่มที่มีการเปรียบเทียบผลงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับการนำเสนอการวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์เนี่ยเราจะเริ่มเหมือนเดิมก็คือเริ่มจากการนำเสนอผลงานของตัวเองก่อนจนครบทุกคนนะครับจนสมาชิกทุกกลุ่มทุกคนในกลุ่มเนี่ยได้นำเสนอผลงานของตัวเองจนครบแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอนะครับตามใบงานใบนี้นะครับก็คือใบงานที่เราได้เอาผลงานของสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะนำเสนอโดยตัวแทนของกลุ่มนะครับเปรียบเทียบตามประเด็นต่างๆดังนี้นะครับคราวนี้เน้นย้ำอีกนิดนึงว่าในขั้นตอนของการ นำเสนอผลงานของตัวเองเนี่ยให้หนูชี้สักนิดนึงว่าผลงานของหนูเนี่ยคือชิ้นไหนนะครับก่อนที่จะเริ่มนำเสนอเพื่อที่เพื่อนปลายทางเนี่ยจะได้ดูภาพไปแล้วก็ฟังคำบรรยายของหนูไปพร้อมๆกันด้วยนะจะได้ภาพและคำบรรยายของหนูที่สอดคล้องไปกับตัวชิ้นงานเพื่อนจะได้วิเคราะห์วิธีการใช้ทัศนธาตุวิธีการใช้หลักการออกแบบรวมถึงวัสดุอุปกรณ์แล้วก็แม่พิมพ์แล้วก็จะได้นำไปปรับใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานต่อไปซึ่งนอกเหนือจากการจะเอามาใช้กับงานภาพพิมพ์ชิ้นต่อไปเนี่ยเรายังสามารถเอาเรื่องทัศนธาตุกับหลักการออกแบบเนี่ยไปใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองในอนาคตได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเวลาให้เตรียมตัวกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มในส่วนของการนำเสนอของกลุ่มที่เหลือนะครับตอนนี้นักเรียนเตรียมความพร้อมได้เลยอาจจะเตรียมความพร้อมติดกาวนะครับติดเทปกาวข้างหลังผลงานแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดคิวในการนำเสนอของสมาชิกในกลุ่มครับตอนนี้ปรึกษากันได้เลยครับ

0: เรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางก็จะเริ่มนำเสนอผลงานต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเริ่มนำเสนอพร้อมๆกันได้เลยหรือจะดูตัวอย่างจากเพื่อนห้องต้นทางก่อน1กลุ่มและหลังจากนั้นไปสู่ของส่วนของการนำเสนอของนักเรียนปลายทางก็ได้นะครับอย่าลืมว่าหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จไปแล้วนะครับจะต้องมีตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มในการคอมเมนต์นะครับให้คำแนะนำสำหรับการนำเสนอผลงานของเพื่อนรวมถึงลองบอกสักนิดว่าชอบผลงานไหนของกลุ่มนี้มากที่สุดและชอบเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปรับชมการนำเสนอผลงานของกลุ่มที่3กันครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
1: อันนี้คือผลงานของผมนะครับชื่อผลงานคือธรรมชาติในความมืดทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานคือสีครับเป็นการนำหลายๆสีมาใช้เช่นสีเขียวสีน้ำตาลสีขาวสีดำสีชมพูและสีเหลืองครับ 2. รูปทรงจะมีรูปทรงครึ่งวงกลมสีเหลืองด้านบนขวาครับ 2. หลักการออกแบบหลักการออกแบบของผมนะครับคือจุดเด่นคือดอกไม้สีชมพูจำนวน3ดอกครับและต้นไม้1ต้นครับวัสดุและอุปกรณ์ของผมมีไม้ไอติมดอกดาวเรืองบับเบิ้ลกันกระแทกและภาพพิมพ์ 3D ครับเทคนิคในการสร้างผลงานคือเทคนิคการภาพพิมพ์ครับ
2: นี่คือผลงานของผมนะครับชื่อผลงานของผมนะครับก็คือไดโนโอ้โหใหญ่จัง ทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะครับคือเส้นในสิ่งแวดล้อมประกอบอยู่ในเส้นพุ่มไม้หรือธรรมชาติของผลงานครับสีและจุดเด่นที่สร้างความงามนะครับจุดเด่นคือไดโนเสาร์และธรรมชาติครับหลักการออกแบบนะครับคือใช้ธรรมชาติเป็นพื้นหลังและไดโนเสาร์จะเป็นตัวหลักในผลงานชิ้นนี้ครับวัสดุอุปกรณ์หลักๆนะครับก็คือกล้วยไม้ดาวเรืองแม่พิมพ์ 3D แล้วก็ของเล่นสุนัขครับเทคนิคที่ใช้ในการพิมพ์นะครับคือใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อให้งานดูสมจริงมากที่สุดครับแต่ไม่ทำลายธรรมชาติครับ
3: ผลงานของหนูคือชิ้นนี้นะคะผลงานของหนูชื่อบรรยากาศใต้ทะเลค่ะแนวคิดคืออยากให้มีความหลากหลายในผลงานค่ะทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะคะจุดสังเกตได้จากลวดลายกลมๆและรอยกระเด็นของสีที่สร้างการเคลื่อนไหวของภาพค่ะเส้นมีเส้นโค้งกับเส้นตรงค่ะบางส่วนเป็นการสาดสีและเป็นการป้ายเป็นอิสระค่ะส่วนสีโทนสีที่ใช้นะคะเป็นสีโทนเย็นค่ะหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานนะคะการเน้นให้เกิดจุดเด่นคือบริเวณพื้นหลังที่มีสีฟ้าน้ำทะเลค่ะเอกภาพของหนูนะคะคือตั้งใจให้งานนี้ออกมาเป็นบรรยากาศใต้ทะเลที่มีความสมบูรณ์ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีกระดาษ100ปอนด์เทปนิโต้สีโปสเตอร์ผู้กันดอกไม้แล้วก็ไม้ไอศกรีมฟองน้ำแล้วก็บับเบิ้ลค่ะเทคนิคในการทำเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะมีเทคนิคสีโปสเตอร์มีเทคนิคการพิมพ์อย่างง่ายแล้วก็มีเทคนิคการตวัดสีค่ะ
4: สำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นผลงานของผมนะครับซึ่งมีชื่อผลงานว่าลานดอกไม้สำหรับทัศนธาตุที่ปรากฏเนี่ยจะมีการใช้เส้นกระจายออกเพื่อให้มีจุดดึงสายตาแล้วก็ในรูปมีการไล่น้ำหนักของสีเข้มมาอ่อนเพื่อให้รู้สึกสมจริงเกิดเงากระทบเล็กน้อยรูปร่างหากสังเกตจะเห็นได้ว่าจะการมีรูปร่างที่โค้งเว้ารับกับพื้นหลังกำลังพอดีสีมีการใช้สีที่หลากหลายลักษณะทำให้เราเห็นสีต่างๆไล่เลเยอร์อยู่รวมไปถึงเลือกใช้โทนสีให้ออกมาสดใสมีชีวิตชีวาส่วนหลักการออกแบบเนี่ยจะเน้นให้เกิดจุดเด่นคือที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับภาพเอกภพผลงานนี้มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือตั้งใจออกมาให้เป็นใจกันที่มีดอกไม้แล้วก็พุ่มไม้อยู่ข้างหลังสำหรับวัสดุอุปกรณ์ผลงานนี้ส่วนใหญ่แล้วใช้ผ้าพิมพ์ฉลุนอกเหนือจากนี้จะเป็นขนนกก้านสำลีตะข่ายใบผู้กันไม้ไอติมพับคุชชั่นแล้วก็พัดลมพกพากับกระดาษทิชชู่สำหรับเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานจะมีการผสมน้ำกับสีเยอะเพื่อให้เกิดความเหลวจากนั้นนำพัดลมมาเป่าเพื่อให้สีกระจายออกฟุ้งๆนำผู้กันที่ติดสีเนี่ยมาจุ่มน้ำและดีดออกให้เกิดการกระจาย
5: นี่คือผลงานหนูนะคะผลงานนี้นะคะมีชื่อว่า Under the Sea ค่ะทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะคะมีสีมีการใช้สีที่สดใสหลายเฉดที่ตัวแมงกะพรุนแล้วก็ปะการังค่ะแล้วก็มีรูปร่างมีวงกลมสีฟ้าน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วพื้นหลังผลงานค่ะหลักการในการออกแบบนะคะจะมีความสมดุลที่เป็นความสมดุลแบบไม่สมมาตรค่ะ มีการใช้สีหลากหลายเพื่อให้เกิดความสดใสแล้วก็จะมีการเน้นที่ตัวแมงกะพรุนโดยใช้สีสดเพื่อให้เด่นจากพื้นหลังค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงานนะคะจะมีใบเตยบับเบิ้ลกันกระแทกฟองน้ำไม้ติมตะข่ายและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ค่ะ
6: ค่ะส่วนภาพของหนูนะคะก็จะเป็นภาพนี้ค่ะค่ะทัศนธาตุนะคะก็คือเส้นค่ะเส้นก็คือจะเกิดจากเป็นเส้นจากลวดลายใบไม้แล้วก็เส้นโค้งของดอกไม้ค่ะรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงใบไม้ค่ะที่ว่าเป็นรูปทรงธรรมชาติแล้วก็มีความสมมาตรกันค่ะสีก็จะเป็นใช้สีที่เกี่ยวกับการสื่อไปทางธรรมชาติค่ะแล้วก็จะเป็นพื้นผิวค่ะพื้นผิวคือหนูจะทับลายซ้ำๆค่ะแล้วก็สร้างจุดโดยทำเป็นพุ่มไม้รอบๆด้านหลักการออกแบบนะคะก็จะเป็นการความสมดุลแบบไม่สมมาตรค่ะก็จะเป็นความกลมกลืนค่ะความกลมกลืนก็คือการใช้โทนสีที่เป็นโทนสีธรรมชาติค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีผ้าพิมพ์ฉลุค่ะใบไม้ข้าวต้มบาดไม้ไอติมผ้าพิมพ์สิ่งมีชีวิต 3D แล้วก็พับแต่งหน้าตะไคร้แล้วก็ดาวเรืองค่ะเทคนิคคือเทคนิคผ้าพิมพ์ค่ะเปรียบเทียบทัศนธาตุของผลงานทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเหมือนกันก็จะมีสีสันสดใสเหมือนกันทุกชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นใช้เส้นตรงและเส้นโค้งในทุกภาพค่ะแล้วก็จะมีการจัดวางที่คล้ายกันเพราะว่ามีการเล่นภาพซ้ำเหมือนกันค่ะความแตกต่างก็อาจจะเป็นพื้นผิวค่ะต่อไปก็จะเป็นหลักการออกแบบค่ะความเหมือนกันก็คือความกลมกลืนค่ะแล้วก็การเน้นลวดลายรายละเอียดค่ะแล้วก็ภาพทุกภาพเนี่ยจะเน้นไปทางธรรมชาติค่ะความแตกต่างก็คือจะมี4ผลงานที่เป็นภาพแบบสมดุลและไม่สมมาตรแล้วก็จะมีอีก2ผลงานที่เป็นทั้งไม่สมดุลและไม่สมมาตรค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะความเหมือนกันก็จะมีใช้ไม้ไอติมใช้ตะข่ายใช้ดอกดาวเรืองใช้ภาพพิมพ์ 3D 4ผลงานใช้ภาพฉลุ2ผลงานใช้บับเบิ้ล2ผลงานแล้วก็ความแตกต่างก็คือมี1ผลงานใช้ขนนกแล้วก็มีอีก1ผลงานใช้ของเล่นสุนัขค
0: ่
6: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยครับเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ผลงานมีความน่าสนใจแล้วก็หลากหลายในส่วนของการใช้เทคนิคมากเราจะเห็นได้ว่ามี2ผลงานที่เป็นภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็มีอีก2ผลงานที่เป็นภาพแจกันดอกไม้แล้วก็อีก2ผลงานที่เป็นภาพบรรยากาศใต้น้ำใต้ทะเลนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้เทคนิคในการทำงานภาพพิมพ์ได้หลากหลายคือมีในเรื่องของการเอาภาพพิมพ์แบบฉลุหรือสเตนซิลนะครับมาใช้ในการทำแม่พิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นลายดอกไม้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจในการทำงานภาพพิมพ์นะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็มีการใช้สีสันที่หลากหลายรวมไปถึงเลือกใช้วัสดุที่นำมาทำแม่พิมพ์เนี่ยเหมือนกันและแตกต่างกันอยู่ในงานทั้ง6ชิ้นนะครับซึ่งทำออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคอมเมนต์จากเพื่อนกลุ่มที่2นะครับจะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างตัวแทนกลุ่มที่2ใครเอ่ยเชิญครับเดี๋ยวมาฟังนะครับว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานว่ายังไงบ้างนะครับมีมุมมองว่ายังไงและผลงานที่เขาชื่นชอบมากที่สุดของกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผลงานชิ้นไหนขอเชิญกลุ่มที่2ครับ
7: ค่ะในเรื่องของการนำเสนอนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการนำเสนอที่ดีมากเลยค่ะในส่วนตัวของหนูนะคะหนูมองว่าทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจในการพูดมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถบอกองค์ประกอบของงานได้อย่างดีค่ะในงานที่หนูชอบที่สุดนะคะจะเป็นงานที่ชื่อว่าลานดอกไม้ค่ะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติมากเลยค่ะใช้องค์ประกอบที่หลากหลายค่ะแล้วก็ยังเป็นวิธีการใช้ภาพพิมพ์ที่รู้สึกว่ายูนิคมากด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณกลุ่มที่2ครับขอชื่นชมเช่นกันนะครับในส่วนของวิธีการนำเสนอของกลุ่มนี้ทุกคนทำความเข้าใจกับผลงานตัวเองมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการสร้างงานของตัวเองทำให้วิธีการนำเสนอของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็กังวลกับกระดาษที่อยู่ในมือเนี่ยน้อยมากถือเป็นวิธีที่ดีนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถเอาวิธีการนำเสนอแบบนี้ไปปรับใช้กับการนำเสนอของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาศิลปะหรือวิชาอื่นๆก็ใช้ได้เช่นกันเรามาดูการนำเสนอของกลุ่มที่4กันต่อครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ครับ
8: ผลงานหนูนะคะก็คือชิ้นนี้ค่ะผลงานหนูนะคะชื่อว่า Butterfly Dictionary นะคะแนวคิดคือการต้องการให้ภาพไม่มีที่ว่างและมีสีสันสดใสและหลากหลายค่ะทัศนธาตุนะคะจะใช้โทนสีร้อนและเย็นค่ะ จุดนะคะจะเป็นลำต้นของต้นไม้นกและดอกไม้ค่ะและเป็นตาของผีเสื้อนะคะต่อไปนะคะเส้นก็จะเป็นส่วนปีกของผีเสื้อนะคะที่เป็นเส้นจากก้านใบไม้ที่นำมาแปะเป็นปีกของผีเสื้อค่ะและเป็นเส้นตรงค่ะรูปทรงนะคะทั้งวงกลมและวงรีค่ะวงรีที่เกิดจากนิ้วมือนะคะทำเป็นลำตัวของผีเสื้อค่ะพื้นผิวนะคะจะใช้พื้นผิวด้านหลังนะคะหนูจะใช้เป็นฟองน้ำและพื้นผิวมีลักษณะไม่เรียบมากค่ะหลักการออกแบบนะคะจะเกิดความสมดุลแบบสมมาตรค่ะใช้สีแบบหลากหลายและน่าสนใจค่ะวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคนะคะวัสดุหนูจะใช้ดอกไม้ฟองน้ำคอตตอนบัดถุงพลาสติกฝาขวดน้ำแผงไข่และใบไม้ค่ะเทคนิคนะคะจะใช้สีผสมน้ำนะคะเพื่อให้มีการเหลวขึ้นและใช้ถุงพลาสติกเป็นส่วนของใบไม้นะคะแล้วเขาต้นบัตรทำเป็นนกลำต้นของต้นไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้ค่ะนิ้วมือทำเป็นลำตัวของผีเสื้อค่ะและใบไม้นะคะใช้เป็นส่วนปีกของผีเสื้อค่ะขอบคุณค่ะ
9: ผลงานของหนูคือชิ้นนี้ทัศนธาตุจุดที่เกิดจากคัตบัตจิ้มให้เป็นกลีบดอกไม้และนกค่ะพื้นผิวเกิดจากฟองน้ำมีพื้นผิวที่ขรุขระสีสันมีสีสันที่สดใสค่ะหลักการออกแบบความเป็นเอกภาพคือดอกไม้และฝูงนกความกลมกลืนคือท้องฟ้ามีการไล่สีค่ะวัสดุอุปกรณ์ฟองน้ำชิชูและคัตตันบัตค่ะ
10: ผลงานของหนูนะคะก็จะเป็นชื่อผลงานคือป่าในธรรมชาติแนวคิดเป็นคนที่ชอบพวกธรรมชาติค่ะทัศนธาตุจุดจะมีนกพระอาทิตย์ดอกไม้ก็ต้นไม้ค่ะสีจะใช้เป็นสีเขียวลงตรงพื้นหญ้าทำให้รู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาสีเหลืองก็จะลงตรงพระอาทิตย์ทำให้รู้สึกมีความสว่างลักษณะผิวมีผิวตรงพื้นหญ้ามีความขรุขระทำให้รู้สึกไม่ราบรื่นหลักการออกแบบความสมดุลมีความสมดุลภายในภาพจะแบ่งสัดส่วนของภาพให้เท่าเทียมกันสัดส่วนความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันวัสดุอุปกรณ์ก็จะใช้กระดาษสีโปสเตอร์ดอกลีลาวดีกระดาษทิชชู่ใบไม้ผู้กันแล้วก็แก้วน้ำค่ะเทคนิคก็จะมีเทคนิคสีโปสเตอร์มีเทคนิคภาพพิมพ์ยังง่ายค่ะ
11: ผลงานของผมนะครับคือชิ้นนี้ครับชื่อผลงานว่า True Tree ครับแนวคิดจากการที่มีต้นไม้2ต้นอยู่ในบรรยากาศของท้องฟ้าที่มีแสงอาทิตย์ครับทัศนธาตุที่ปรากฏนะครับมีเส้นที่เป็นแสงที่ออกมาจากดวงอาทิตย์และลำตัวของต้นไม้ครับมีรูปร่างสี่เหลี่ยมนะท้องฟ้าครับที่ใช้เป็นกระดาษลังครับวัสดุอุปกรณ์ผมนะครับใช้เป็นดอกลีลาวดีแล้วก็ก้านของดอกลีลาวดีครับได้ใช้เป็นกระดาษลังและกระดาษที่ขยำนะครับเทคนิคของผมนะครับใช้กระดาษลังทำเป็นท้องฟ้าใช้ดอกลีลาวดีทำเป็นดวงอาทิตย์ครับและใช้ก้านของดอกลีลาวดีทำเป็นต้นไม้และแสงจากดวงอาทิตย์
12: ครับผลงานของผมคือชิ้นนี้นะครับชื่อว่าต้นไข่ใหญ่มากๆนะครับทัศนธาตุที่ปรากฏนะครับคือน้ำหนักอ่อนแก่ครับจะอยู่ตรงต้นไม้นะครับก็คือใบไม้ที่มีสีอยู่เยอะๆนะครับจะทำให้รู้สึกว่ามีใบไม้เยอะครับส่วนตรงที่สีน้อยนะครับจะทำให้รู้สึกว่าใบไม้น้อยครับแล้วก็มีทัศนธาตุที่เป็นจุดนะครับตรงไข่ดาวครับวัสดุอุปกรณ์ครับมีถุงพลาสติกชู่แล้วก็หมุดครับผมใช้หมุดทําไข่ดาวนะครับแล้วก็ผมใช้ทิชชู่ทําพุ่มไม้ข้างล่างนะครับแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกทําเป็นลําต้นของต้นไม้ครับ
13: ครับผมสําหรับผลงานของผมนะครับก็คืออันนี้ครับชื่อผลงานว่าซากุระครับผมแนวคิดนะครับคือผมเนี่ยได้ดูการ์ตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องนะครับซึ่งในหลายเรื่องเนี่ยก็จะมีต้นซากุระเป็นประกอบฉากนะครับซึ่งผมคิดว่ามันสวยงามมากครับก็เลยนำมาเป็นแรงบันดาลใจในภาพนี้ครับ ในส่วนของทัศนธาตุนะครับอย่างแรกครับเจ้าก็จะเป็นจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นใบไม้ที่ร่วงโรยลงมาครับส่วนที่สองครับเส้นนะครับก็จะเป็นส่วนของลำต้นของต้นซากุระครับรูปร่างนะครับก็จะเป็นส่วนลำต้นครับที่ก็จะถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยก็จะมีสี่เหลี่ยมอยู่เล็กๆได้น้อยครับเรื่องสีครับผมใช้เป็นสีเอกลักษณ์ของซากุระอย่างสีชมพูครับผมซึ่งทำให้ภาพดูสดใสครับต่อมาในเรื่องของหลักการออกแบบนะครับเอกภาพครับก็คือเราจะมีส่วนของใบไม้ครับที่อยู่ความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันครับในเรื่องของความสมดุลนะครับก็จะเป็นความสมดุลอสมมาตรครับบริเวณส่วนของต้นไม้แล้วก็พื้นดินครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของความกลมกลืนครับซึ่งมีความกลมกลืนส่วนพื้นดินครับวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นถุงพลาสติกแล้วก็แผงไข่ครับมีกระถินมีต้นข้าวครับเทคนิคที่ใช้นะครับก็จะมีการใช้ถุงพลาสติกพิมพ์บริเวณตัวพุ่มไม้บริเวณนี้ครับแล้วก็มีการใช้เป็นส่วนของช่วงกระถินนะครับใช้บริเวณนี้เป็นส่วนของใบไม้ที่ร่วงหล่นครับต่อมานะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ของกลุ่มนะครับความเหมือนนะครับเรื่องของเปรียบเทียบทัศนธาตุนะครับก็จะมีเรื่องจุดเรื่องเส้นแล้วก็มีการใช้สีสันสดใสเหมือนกันครับหลักการออกแบบครับก็จะมีทุกคนก็จะส่วนใหญ่จะเป็นมีความสมดุลแบบอสมมาตรครับแล้วก็มีความเป็นเอกภาพความกลมกลืนเหมือนกันทั้งหมดครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคนะครับอย่างแรกนะครับมีทุกภาพเนี่ยมีการใช้ถุงพลาสติกในการพิมพ์ของแต่ละส่วนเหมือนกันครับแล้วก็ทุกผลงานเนี่ยมีการใช้แผงไข่เหมือนกันแล้วก็มี2ผลงานนะครับในช่วงของพื้นหลังครับก็จะเป็น2ผลงานนี้ครับก็จะใช้เป็นฟองน้ำในการพิมพ์ลงไปเพื่อที่จะเป็นพื้นหลังครับในเรื่องของความแตกต่างนะครับเรื่องทัศนธาตุนะครับก็รูปร่างพื้นที่ว่างน้ำหนักพื้นผิวครับแล้วก็มี2ผลงานครับที่จะไม่ได้ลงพื้นหลังครับแล้วก็มีในผลงานที่พื้นหลังไม่ครบ 100% ครับเรื่องของการออกแบบนะครับมีการทำพื้นหลังโดยที่ใช้แม่พิมพ์ต่างกันครับแล้วก็มีแนวคิดในการออกแบบที่แตกต่างกันครับผมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคนะครับต้นไม้เนี่ยมีการใช้วัสดุที่แตกต่างกันครับแล้วก็บางผลงานเนี่ยที่มีลักษณะแตกต่างกันเพราะว่ามีการใช้แม่พิมพ์ที่ต่างกันครับโดยเรื่องของพื้นหลังครับก็จะมีการใช้กระดาษโดยเป็นพื้นหลัง3คนครับ3ผลงานครับมีทิชชู่1ผลงานและพลาสติก2ผลงานครับแล้วก็มี4ผลงานครับที่ใช้ผลงานที่พิมพ์ต้นไม้โดยถุงพลาสติกที่ขยำแล้วครับผม
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับผลงานที่น่าสนใจครูชอบอยู่ชิ้นนึงคือชื่อTwo Treeนะครับผลงานต้นไม้2ต้นครูชอบพื้นหลังที่เขาเอาอุปกรณ์พิเศษวัสดุพิเศษที่ครูเอามาให้นะครับก็คือเป็นกระดาษลังเนี่ยมาพิมพ์แล้วก็พิมพ์ได้สม่ำเสมอทำให้ท้องฟ้าของเขาเนี่ยเป็นพื้นผิวที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนกลุ่มที่3นะครับจะมีความคิดเห็นกับการนำเสนอว่ายังไง

0: 4เนี่ยพูดออกมาก็บางคนก็พูดออกมาได้ดีเลยค่ะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่จะพูดติดๆขัดๆบ้างแล้วก็พูดถึงทัศนะทาสยังไม่ค่อยมากเท่าที่ควรค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าโอเคไหมก็กลุ่มนี้ก็โอเคค่ะถ้าผลงานที่ชอบนะคะ
1: สำหรับกลุ่มที่3นะครับก็ได้ให้ความคิดเห็นว่ามีการพูดถึงทัศนธาตุน้อยเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วทัศนธาตุที่ปรากฏในงานภาพพิมพ์เนี่ยมีเยอะมากนะครับที่มันเกิดจากการที่เราเอาตัวแม่พิมพ์เนี่ยกดทับลงไปพิมพ์ลงไปบนตัวผลงานทำให้เกิดทัศนธาตุที่หลากหลายมากจากตัววัสดุที่เราเลือกใช้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5วันนี้นะครับมีผลงานรูปแบบไหนมานำเสนอให้พวกเราได้รับชมกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับ
2: สวัสดีครับอันนี้คือผลงานของผมครับคือชื่อผลงานของผมก็คือต้นไม้ของพ่อครับมีแรงบันดาลใจก็คือต้นไม้ของพ่อเพราะว่ามีความใหญ่ครับสื่อถึงความยาวนานครับอัสนธาตุก็คือจุดของใบไม้ครับแล้วก็น้ำหนักอ่อนแก่ของ4ใบไม้ครับแล้วก็มีลักษณะที่ขรุขระครับแล้วก็หลักการออกแบบก็คือผมตั้งใจทำให้ภาพไม่มีเส้นครับแล้วก็เป็นรูปร่างของต้นไม้ที่มีความขรุขระแล้วก็ใบไม้ครับความกลมกลืนของสีของพุ่มไม้ครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีฟองน้ำทำพุ่มไม้และลำต้นถุงพลาสติกทำใบไม้และลำต้นครับใช้เทคนิคการกดลงไปตรงๆซ้ำไปซ้ำมาและการไล่สีครับของพุ่มไม้กับลำต้นครับ
3: ผลงานของผมนะครับคือชิ้นนี้นะครับชื่อผลงานคือใบไม้ยังมีคู่แนวคิดคือใบไม้ในอากาศทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานคือเส้นโค้งของใบไม้เส้นตรงของลายใบไม้แล้วก็ใช้สีโทนเย็นเป็นพื้นหลังครับหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานคือการใช้ใบไม้เป็นจุดเด่นในผลงานครับวัสดุอุปกรณ์คือมีฟองน้ำและใบไม้ส่วนเทคนิคในการสร้างผลงานคือเทคนิคภาพพิมพ์ครับ
4: ผลงานของผมคืออันนี้ครับชื่อผลงานคือเรือกลางหยดฝนแนวคิดต้องการให้เหลือที่ว่างน้อยที่สุดครับทัศนภาพทัศนธาตุโทนสีใช้เป็นโทนสีโทนเย็นเป็นส่วนใหญ่ครับเส้นใช้เป็นเส้นเงินโค้งครับลักษณะผิวที่สัมผัสได้เป็นผิวเรียบครับหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานก็คือการเน้นให้เกิดจุดเด่นครับวัสดุอุปกรณ์กระดาษสำลีใบลีลาวดีฟองน้ำคาร์ตูนบัตรหลอดด้ามช้อนครับ
5: ผลงานของหนูก็คือชิ้นนี้นะคะชื่อผลงานคือผีเสื้อในดอกไม้แนวคิดธรรมชาติค่ะทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานคือโค้งพุ่มไม้เป็นเส้นอิสระเกิดจากการเอาได้มาทำค่ะสีสร้างจุดเด่นในภาพก็คือผีเสื้อค่ะใช้สีโทนเย็นและสีโทนร้อนค่ะความงามของสีในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือมีสีสันกระตุ้นความรู้สึกให้สดใสค่ะลักษณะผิวที่สัมผัสได้คือเป็นพื้นผิวที่ขรุขระ2หลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานก็คือความขัดแย้งของผลงานค่ะแล้วก็การเน้นให้เกิดจุดเด่นค่ะ3วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะก็คือกระดาษดินสอได้นิ้วมือซ่อมใบไม้ที่ส่วนเทคนิคที่ใช้นะคะก็คือเทคนิคสีโปสเตอร์แล้วก็เทคนิคภาพพิมพ์ค่ะ
6: ผลงานของหนูก็คือชิ้นนี้นะคะชื่อผลงานของหนูคือทุ่งหญ้าแห่งพงไพรค่ะแนวคิดคือต้องการให้มันเป็นธรรมชาติค่ะทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานของหนูนะคะมีจุดของดอกไม้ค่ะมีพื้นขรุขระจากพุ่มไม้ค่ะมีน้ำหนักอ่อนแก่ของใบไม้มีเส้นตรงเป็นก้านดอกไม้มีแสงเงาจากก้อนเมฆค่ะสีพื้นหลังเป็นสีโทนเย็นค่ะหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานของหนูนะคะมีความสมดุลและการเน้นให้เกิดจุดเด่นค่ะวัสดุและอุปกรณ์คือกระดาษฟองน้ำซ่อมกิ่งไม้และกบเหลาที่เป็นรูปแอปเปิลค่ะเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเทคนิคการภาพพิมพ์ค่ะและเทคนิค

0: บอตเตอร์ค่ะ
1: ภาพของผมคือภาพนี้ครับชื่อผลงานว่าฝันร้ายนอกโลกครับทัศนภาพที่ปรากฏในผลงานนะครับส่วนใหญ่ใช้สีโทนเย็นครับแล้วก็ลักษณะมีผิวขรุขระนิดหน่อยครับหลักการออกแบบนะครับทำให้ดูกลมกลืนนะครับวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการสร้างผลงานนะครับวัสดุนะครับใช้ฟองน้ำแก้วน้ำทิชชู่สำลีครับอุปกรณ์ครับใช้สีครับแล้วก็กระดาษร้อยปอนด์ครับการเปรียบเทียบธนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะครับสีโทนเย็นอยู่ตรงพื้นหลังประมาณ6รูปครับเส้นของภาพเกิดจากซ่อมเชือกใบไม้มี5ภาพครับความแตกต่างครับน้ำหนักอ่อนแก่ของสีความอ่อนของภาพมี4ภาพครับเนื้อผิวขรุขระที่เกิดจากถุงพลาสติก1ภาพไม่มีเส้น2ภาพครับต่อครับหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานครับความเหมือนครับมีเน้นให้เกิดจุดเด่นการล่างลงไปตรงๆหรือการพิมพ์ครับความแตกต่างครับมีรูปร่างของภาพความไม่สมมาตรความไม่สมมาตรของภาพครับวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างผลงานครับความเหมือนใช้ใบไม้วัสดุธรรมชาติในการพิมพ์สีภาพใช้สีโปสเตอร์ความแตกต่างครับใช้ถุงพลาสติกในการทำใบไม้1ภาพใช้ฟองน้ำในการพิมพ์5ภาพครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับเดี๋ยวมาดูว่ากลุ่มที่4จะมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับแล้วก็ชื่นชอบผลงานชิ้นไหนของกลุ่มที่5นะครับเชิญครับ
3: สำหรับผมนะครับคิดว่าเรื่องของผลงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยครับทุกผลงานเลยแต่ว่าส่วนของเนื้อหานะครับผมคิดว่ายังน้อยไปเล็กน้อยครับแล้วก็นำเสนอเนี่ยยังไม่ค่อยมีความมั่นใจมากครับส่วนของงานที่ผมชอบทำก็จะเป็นผลงานฝันร้ายนอกโลกครับเพราะว่าค่อนข้างมีความครีเอทีฟครับผม
2: ครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ครับผมซึ่งกลุ่มที่4นะครับก็ได้ให้คำแนะนำนะครับในส่วนของการนำเสนอแล้วก็ในการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มเติมด้วยนะครับจากการที่เราเริ่มเรียนส่วนของงานทัศนศิลป์นะครับคือศึกษาจากทัศนธาตุแล้วก็สิ่งแวดล้อมดูความสัมพันธ์ของทัศนธาตุกับสิ่งแวดล้อมที่มีร่วมกันนะครับทั้งในธรรมชาติแล้วก็ทั้งในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็เห็นความแตกต่างหลังจากนั้นเราก็ได้เลือกเอาวัสดุมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแม่พิมพ์ผลงานภาพพิมพ์นะครับโดยอาศัยแม่พิมพ์ที่มีความหลากหลายของแต่ละกลุ่มรวมไปถึงแม่พิมพ์ที่ครูเอามาให้เพิ่มเติมในการท้าทายการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยนะครับก็ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ของทุกคนออกมาและวันนี้ทุกคนทุกกลุ่มก็ได้นำเสนอในส่วนของการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ของตัวเองนะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นถึงความแตกต่างของเทคนิควิธีการการเลือกใช้วัสดุในการทำแม่พิมพ์และสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์นักเรียนก็สามารถเอาวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้กับการใช้ทัศนธาตุการใช้หลักการออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อๆไปได้อีกนะครับซึ่งเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกๆประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมงานภาพพิมพ์หรืองานสถาปัตยกรรมก็ยังมีองค์ประกอบของทัศนธาตุเหล่านี้การจัดการการจัดหลักการออกแบบแบบนี้อยู่นะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้นะครับขอตัวแทน1คนช่วยอภิปรายให้ครูฟังหน่อยว่าจากผลงานของเพื่อนทั้งหมดเลยทั้ง5กลุ่มนะครับมีการใช้ทัศนธาตุเป็นยังไงบ้างหลักการออกแบบวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างขอตัวแทนของห้องสัก1คนครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจากวันนี้เนี่ยเพื่อนสังเกตเห็นอะไรบ้างนะครับแต่ละกลุ่มมีการใช้ทัศนธาตุหลักการออกแบบรวมถึงวิธีการนะครับวัสดุในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มาฟังความคิดเห็นของเพื่อนไปด้วยกันนะครับ
4: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าภาพทุกภาพนะคะก็คือจะมีความคิดแล้วก็วิธีทำเนี่ยค่ะต่างกันโดยที่ว่าบางคนก็จะใส่อารมณ์ในตอนนั้นของตัวเองลงไปในภาพใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าพอทุกคนทำออกมาเนี่ยหนูสังเกตนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำไปสื่อถึงทางธรรมชาติหมดเลยแล้วก็จะภาพทุกภาพอะค่ะจะใช้เป็นเทคนิคภาพพิมพ์เหมือนกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มาจากธรรมชาติหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ว่าคล้ายกันค่ะ
2: ครับ ับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครูชอบคำหนึ่งครูชอบคำว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการสร้างสรรค์งานที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่จะสร้างภาพที่เป็นธรรมชาติอันนี้แสดงให้เห็นว่าเราได้เอาความรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้จริงๆรวมไปถึงวัสดุที่เราเอามาทำแม่พิมพ์เนี่ยก็เป็นวัสดุที่มาจากสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คือวัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์นั่นเองนะครับก็ทุกคนก็ได้สร้างสรรค์งานออกมาซึ่งงานแต่ละชิ้นก็แสดงให้เห็นถึงตัวตนความคิดแนวคิดแล้วก็ความรู้สึกของแต่ละคนที่อยากจะถ่ายทอดผ่านผลงานภาพพิมพ์วัสดุอย่างง่ายชิ้นนี้ด้วยนะครับ

0: อันนี้ก็คือทั้งหมดของการเรียนในเรื่องของทัศนธาตุและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็น10คาบเรียนที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานได้ศึกษาในส่วนทฤษฎีแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมถึงวิธีการสร้างงานของแต่ละคนด้วยนะครับก็ออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากนอกจากนี้ทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่ามีเพื่อนคนนึงออกมานำเสนอโดยที่ไม่มีกระดาษออกมาแสดงว่าเขามีความเข้าใจตัวผลงานเขาเป็นอย่างดีนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากให้ทุกคนทำตามงานพวกเราสร้างสรรค์ขึ้นเองเพราะฉะนั้นอยากให้มั่นใจในงานตัวเองและออกมาเล่างานของตัวเองได้นะครับเป็นวิธีการที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าเราสร้างทุกอย่างเนี่ยเราเข้าใจวิธีการของเราดีเราสามารถออกมาเล่าออกมานำเสนอตามความเข้าใจของเราได้เลยนะครับวิธีการนี้เอาไปปรับใช้ได้นะครับต่อมานะครับในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในหน่วยสร้างงานศิลป์ผ่านละครเวทีแสดงว่าจะต้องมีในเรื่องของฉากการแสดงมีเรื่องของอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรเข้ามานะครับแล้วก็เราจะเรียนกันในเรื่องฉากละครนะครับจะเป็นในหน่วยการเรียนรู้ใหม่อยากให้ไปลองศึกษาดูนะครับเรื่องละครเวทีไปศึกษาฉากซิว่าเขามีวิธีการสร้างฉากยังไงรูปแบบฉากของละครแต่ละเรื่องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาสร้างสรรค์กันแต่ว่ายังไม่บอกก่อนว่าผลงานที่จะได้สร้างสรรค์เนี่ยเป็นผลงานอะไรนะครับก็ให้นักเรียนได้ไปเตรียมตัวศึกษาเพิ่มเติมมานะครับสำหรับใบความรู้ที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้เรื่องฉากละครนะครับที่เราจะได้ศึกษาทฤษฎีกันก่อนในครั้งหน้านะครับแล้วก็จะได้เอามาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับอย่าลืมที่ฝากนะครับก็คือให้ไปศึกษาเรื่องละครเวทีนะครับหรือละครหรือภาพยนตร์ก็ได้ศึกษาดูว่าแต่ละฉากเนี่ยเขามีวิธีการสร้างฉากใช้การวาดไหมหรือใช้องค์ประกอบต่างๆในการประกอบฉากนะครับเพื่อที่จะได้เอามาปรับแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจการทำละครเวทีมากขึ้นรวมถึงการทำฉากหรือการทำอุปกรณ์ประกอบฉากในละครเวทีมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันในลักษณะนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้นำเสนอผลงานต่อใน3กลุ่มที่เหลือนะครับซึ่งก็เป็นการนำเสนอผลงานภาพพิมพ์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในวิธีการใช้ทัศนธาตุการใช้หลักการออกแบบนะครับแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการใช้สร้างสรรค์ผลงานเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะได้แนวคิดใหม่ๆจากเพื่อนๆต้นทางแล้วก็น่าจะนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานของตัวเองในอนาคตได้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้

ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและการเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องความคล้ายโดยเนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความคล้ายในชีวิตจริงนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถหาความสูงของเสาธงลอยโดยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปหาความสูงของเสาธงลอยกันก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับความคล้ายให้กับนักเรียนทุกคนก่อนนะครับอ่ะมาเริ่มต้นนะครับบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเงื่อนไขเพียงพอที่จะทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันคืออะไรครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับจะต้องมี2เงื่อนไขนะครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรครับมุมทุกคู่จะต้องมุมมีมุมขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและข้อที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นก็จะมี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทบทวนบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมนะครับเรามาดูบทนิยามของรูปที่คล้ายกันนะครับรูปสายเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อนะครับใช้เงื่อนไขเดียวนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับอันนี้คือบทนิยามนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหาทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่9ขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องเสาธงนี้สูงเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ของครูก็คือให้นักเรียนหาความสูงของเสาธงลอยโดยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายที่นักเรียนได้ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับพร้อมแสดงแนวคิดในการหาความสูงของเสาธงลอยนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือจะให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในการหาความสูงของเสาธงลอยนะครับให้นักเรียนระบุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการวัดและระบุวิธีการวัดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนที่นำข้อมูลที่ได้จากการวัดนะครับมาสร้างเป็นแผนภาพและกำหนดตัวแปรนะครับลงไปในแผนภาพของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับครูจะให้นักเรียนอธิบายเหตุผลว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างมานั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันและข้อที่4นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงครับตอนนี้ครับนักเรียนพร้อมที่จะไปวัดความสูงของเสาธงยังครับพร้อมยังครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับดังนั้นเราไปวัดความสูงของเสาธงกันเลยนะครับ

0: ครับตอนนี้นะครับนักเรียนท่องออกอากาศวัดความสูงของเสาธงโดยใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มได้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วนะครับต่อไปครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดและอธิบายว่าวิธีการหาความสูงของเสาธงของเราเป็นอย่างไรและได้ค่าความสูงของเสาธงเท่าไหร่นะครับเชิญกลุ่มที่หนึ่งครับ
1: ครับกลุ่มผมนะครับใช้วิธีเล็งจากกระดาษนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จะใช้นะครับเราจะใช้กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยด้านประกอบมุมฉากนะครับยาว30ซมทั้ง2ด้านครับ
0: นักเรียนใช้วิธีการหาความสูงของเสาธงอย่างไรครับ
1: จะใช้ด้านนี้นะครับเป็น

0: เอาไว้ระดับที่ระดับสายตาครับแล้วก็ยอดของสามเหลี่ยมนะครับจะเล็งให้อยู่ในระดับยอดของเสาธงครับครับ
1: โอเคครับแล้วเราได้ระยะไหนเอ่ยที่เหมาะสมของเราครับ
0: 188ซม

0: ยะเสาธงกับนักเรียนห่างกี่เซนติเมตรเหรอครับ
1: 188เซนติเมตรครับ
0: 188เซนติเมตรนะครับอันนี้คือเป็นวิธีของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะครับใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวของด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ30เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็คือเล็งหายอดของเสาธงต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันคิดว่ารูปสามเหลี่ยมใดคล้ายกันบ้างครับในรูปนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยม NOT กับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับอ่ะต่อไปให้นักเรียนแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมNOT คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ABC ครับเชิญครับ
2: จากโจทย์ข้อที่3นะคะหนูให้ DF แทนความสูงของเสาธง DF บวก FG เท่ากับ X บวก167เซนติเมตรหรือ X บวก 1.6 เมตร AF แทนระยะจากเสาธงถึงปลายเท้าเท่ากับ188เซนติเมตรหรือ 1.88 เมตรFG แทนระยะจากปลายเท้าถึงระดับสายตาเท่ากับ167เซนติเมตรหรือ 1.67 เมตรสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF เนื่องจากมุม ABC เท่ากับมุม AFD เท่ากับ90องศาค่ะมุม CAB เท่ากับมุม BAFก็คือมี A เป็นมุมร่วมค่ะจะได้มุม ACB เท่ากับมุม ADF เพราะมุมภายในในรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาและมุม2คู่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF เพราะว่ามีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่3คู่ค่ะเนื่องจากสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF จะได้ AB ส่วน AF เท่ากับ CB ส่วน DF ก็คือ 0.3 ส่วน 1.88 เท่ากับ 0.3 ส่วน X ค่ะดังนั้น X เท่ากับ 1.88 เมตรนั่นคือเสาธงสูง 1.88 เมตรบวก 1.67 เมตรเท่ากับ 3.55 เมตรหรือ355เซนติเมตรค่ะ
0: อันนี้คือเป็นวิธีของกลุ่มที่1นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูวิธีของกลุ่มที่2กันครับ
3: ค่ะในส่วนของการวัดของกลุ่มพวกหนูนะคะพวกหนูเนี่ยจะใช้เชือกวัดค่ะซึ่งการใช้เชือกวัดนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเชือกไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรค่ะซึ่งวิธีการของพวกหนูนะคะก็คือพวกหนูเนี่ยจะนำเชือกไปผูกกับโคนของเสาธงค่ะแล้วก็จะให้หนูเนี่ยยืนตรงกับเสาธงค่ะมือซ้ายจับปลายเชือกเดินถอยออกมาค่ะให้เชือกตึงในระดับสายตาของหนูแล้วมือขวาเนี่ยก็จะถือไม้บรรทัดไว้ค่ะหนูก็จะเดินเข้าออกค่ะเพื่อปรับระยะของไม้บรรทัดเข้าออกจนปลายไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงกับปลายของเสาธงค่ะสุดท้ายนะคะหนูก็จะวัดความยาวเชือกวัดความยาวเชือกถึงตาค่ะแล้วก็วัดความยาวของไม้บรรทัดซึ่งก็จะได้ขนาดดังนี้ค่ะ543เซนติเมตรเนี่ยจะเป็นความยาวของเชือกนะคะ48เซนติเมตรจะเป็นความยาวของไม้บรรทัดถึงตาค่ะและสุดท้ายนะคะ30เซนติเมตรคือความยาวของไม้บรรทัดค่ะซึ่งหนูก็ได้กำหนดมุมไว้นะคะมีมุม A มุม B มุม C แล้วก็มีเส้นตรง RL ค่ะต่อมานะคะหนูจะมากำหนดตัวแปรค่ะซึ่งหนูจะให้ AB แทนความสูงของเสาเท่ากับ X เมตรค่ะ BC มีความยาว543เซนติเมตรหรือ 5.43 เมตรค่ะ LC มีความยาว48เซนติเมตรหรือ 0.48 เมตรค่ะต่อมาจะเป็น RL มีความยาว30เซนติเมตรหรือ 0.30 เมตรค่ะในส่วนต่อมานะคะหนูต้องการแสดงว่าสามเหลี่ยม ABC มีความคล้ายกับสามเหลี่ยม RLC ค่ะเนื่องจากมุม ACB เท่ากับมุม RCL เพราะว่าเป็นมุมร่วมกันค่ะต่อมามุม ABC เท่ากับมุม RLC และมุม BAC เท่ากับมุม LRC เพราะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันค่ะ

0: ดังนั้นสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม RLC เนื่องจากมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่ค่ะและสุดท้ายนะคะหนูจะมาหาความสูงของเสาธงค่ะวิธีทำเนื่องจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม RLC จะได้ว่า AB ส่วนด้วย RL เท่ากับ BC ส่วนด้วย LC ค่ะหรือ X ส่วน 0.30 เท่ากับ 5.43 ส่วนด้วย 0.48 ค่ะเมื่อแก้สมการออกมานะคะจะได้ X เท่ากับ 3.40 เมตรค่ะดังนั้นความสูงของเสาธงลอยคือ 3.40 เมตรค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนกลุ่ม2หน่อยครับกลุ่มที่2ของเราได้ความสูงของเสาธงลอยเท่าไหร่นะครับ 3.40 เมตรหรือว่า340เซนติเมตรค่อนข้างจะแตกต่างจากกลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาดูกันว่ากลุ่มที่3จะใช้วิธีการทำอย่างไรครับเชิญครับ
2: ในส่วนของกลุ่มที่3นะครับใช้กระจกครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือกระจกกับตลับเมตรครับในส่วนของการวัดนะครับเพื่อนของผมเนี่ยใช้สายตามองยอดเสาธงจากกระจกครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตลับเมตรวัดจากเท้าของเพื่อนของผมถึงสายตาได้168เซนครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับใช้ตลับเมตรจากกลางกระจกวัดถึงเท้าของเพื่อนของผมครับได้134เซนติเมตรครับต่อไปนะครับก็คือใช้ตลับเมตรเนี่ยวางไว้กลางวัดไว้ตรงกลางกระจกครับถึงกลางเสาธงครับได้269เซนติเมตรครับ
1: โอเคครับวิธีของเพื่อนนะครับก็คือใช้การสะท้อนของแสงใช่ไหมครับวางกระจกไว้ในระยะหนึ่งจากนั้นก็คือให้นักเรียนอีกคนนะครับมองกระจกมองยอดเสาธงจากการสะท้อนของกระจกใช่ไหมครับโดยให้ยอดเสาธงเนี่ยอยู่กลางของกระจกพอดีจากนั้นวัดระยะจากฐานของเสาธงไปถึงกลางกระจกและวัดระยะจากกลางกระจกจนถึงระยะที่นักเรียนยืนอยู่ใช่ไหมครับและก็วัดระยะจากปลายเท้าจนถึงระดับสายตาของผู้ที่มองเงาของกระจกใช่ไหมครับตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยม2รูปก็คือรูปสามเหลี่ยม AUN กับรูปสามเหลี่ยม TON นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันครับเชิญครับ
3: จากข้อ2นะครับต้องการแสดงว่าสามเหลี่ยม ANB คล้ายกับสามเหลี่ยม TNB เนื่องจากมุม ANU เท่ากับมุม TNO จากการที่มุม ANU บวกมุม ANB เท่ากับมุม TNO บวกมุม TNB เท่ากับ90องศาครับดังนั้นมุม ANU เท่ากับมุม TNO เนื่องจากสมบัติการเท่ากันเนื่องจากมุม ANU เท่ากับมุม TNO เท่ากับ90องศาจะได้มุม UAN เท่ากับมุม OTN เนื่องจากขนาดมุมภายในของขออภัยครับขนาดของมุมภายในทั้ง3มุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับและเมื่อมุม2คู่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจึงมีขนาดเท่ากันครับดังนั้นสามเหลี่ยม UANคล้ายกับสามเหลี่ยม OTN เนื่องจากมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงขออภัยครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงวิธีทำจะได้ UA ส่วนด้วย OT เท่ากับ UN ส่วนด้วย ON หรือ X ส่วน 1.6 เท่ากับ 2.6 ส่วน 1.3 ดังนั้น X เท่ากับ2คูณ 1.6 X เท่ากับ 3.4 นั่นคือความสูงของเสาธงลอย

0: ความสูงของเสาธงร้อยเท่ากับ 3.4 เมตรครับ
1: ต่อไปเชิญกลุ่ม4ออกมานำเสนอวิธีของตัวเองครับ
2: สำหรับผมกลุ่ม4นะครับจะใช้เป็นการใช้ภาพถ่ายครับโดยอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นภาพถ่ายครับตลับเมตรแล้วก็ไม้บรรทัดครับโดยผมนะครับจะวางเสาธงนะครับไว้ตรงบริเวณประมาณเส้นลุกนะครับแล้วก็วางปลาไว้ตรงประมาณเส้นหลังนะครับซึ่งพอวัดแล้วนะครับโดยใช้ตลับเมตรจะได้ทั้งหมด6เมตรหรือว่า600เซนติเมตรครับ
1: ของกลุ่ม4ก็คือใช้เป็นการถ่ายภาพเลยนะครับถ่ายภาพโดยจะวางเสาธงไว้ที่เส้นอะไรนะครับไว้ที่เส้นลุกของสนามวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็ถ่ายภาพใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าระยะทางระหว่างเส้นรุกถึงเส้นหลังก็คือของสนามวอลเลย์บอลก็คือ6เมตรหรือ600เซนติเมตรใช่ไหมครับจากนั้นเพื่อนก็คือปริ้นถ่ายภาพและปริ้นภาพออกมาวัดความยาวในภาพถ่ายใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ okay,
1: นะเราจะได้รูปสามเหลี่ยม OAK กับรูปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งซึ่งจะให้เพื่อนอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับเชิญอธิบายในใบงานได้เลยครับ
2: สำหรับข้อที่2นะครับผมจะได้เป็นสามเหลี่ยม2รูปมาครับจะเป็นสามเหลี่ยม OAK แล้วก็ ENT ครับโดยผมใช้ OA นะครับแทนระยะจากเส้นหลังไปถึงเส้นลุกครับซึ่งมีค่าทั้งหมด600เซนติเมตรครับส่วนเส้นตรง KA นะครับจะแทนความสูงของเสาธงครับซึ่งจะมีค่า x เซนติเมตรครับ TE นะครับก็จะแทนความยาวที่วัดได้จากเส้นหลังบุกในภาพถ่ายครับซึ่งมีค่า 7.8 เซนติเมตรครับแล้วก็เส้นตรง NE นะครับก็จะแทนความยาวที่วัดได้จากเสาธงในภาพถ่ายซึ่งมีค่า5เซนติเมตรครับต่อมานะผมจะอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลคณิตศาสตร์ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้นะครับเกิดขึ้นคล้ายกันนะครับโดยมุม A กับมุม E นะครับจะเท่ากันนะเพราะว่าเป็นมุมฉากครับมุม O มุม T แล้วก็มุม O จะเท่ากับมุม T นะครับและมุม K นะครับก็จะเท่ากับมุม N ครับซึ่งจะมีเหตุผลเดียวกันครับก็คือมีขนาดมุมที่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยสามเหลี่ยม OAK จะคล้ายกับสามเหลี่ยม NTE ครับต่อมานะผมจะแสดงวิธีทำอย่างละเอียดนะครับในการถ่ายความสูงของเสาธงครับโดยผมจะให้ x นะครับแทนความสูงของเสาธงครับจะได้เป็น x ส่วน5เท่ากับ600ส่วน 7.8 ครับและเมื่อแก้สมการได้แล้วนะครับจะได้เป็น x เท่ากับ 384.62 เซนติเมตรหรือว่าเสาธงนี้ครับมีความสูง 3.84 เมตรครับ
1: โอเคครับของกลุ่มที่4นะครับได้ความสูงของเสาธงเท่าไหร่ครับ384
2: ครับ
1: 384เซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกับของ3กลุ่มก่อนหน้าไหมครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงอยู่ครับอยู่300เซนติเมตรกว่านะครับต่อไปเชิญกลุ่มสุดท้ายครับ
3: กลุ่มของผมนะครับจะใช้เงาในการวัดครับอุปกรณ์ที่ใช้มีตลับเมตรครับ
1: ของกลุ่มนี้นะครับจะใช้เงาในการวัดนะครับคล้ายๆกับหลักการของใครในชั่วโมงที่แล้วนะครับคล้ายๆกับวิธีของทาเลสใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดูกันว่าข้อมูลที่ของเพื่อนได้จะได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างเอ่ยค่าแรกก็คือความยาวของเงานะครับเสาธงยาวเท่าไหร่เอ่ยความยาวเงาของเสาธงก็คือ
3: 344เซนติเมตรครับ
1: 344เซนติเมตรความยาวเงาของเพื่อนล่ะครับได้เท่าไหร่ครับ
3: 158เซนติเมตรครับ
1: แล้วก็ความสูงของเพื่อนคือ
3: 154เซนติเมตรครับ
1: 154เซนติเมตรนะครับตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยม2รูปต่อไปเราจะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหรือไม่นะครับเชิญครับ
4: ข้อ3ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นคล้ายกันเนื่องจากมุม YGO เท่ากับมุม SAO เท่ากับ90องศาเพราะเป็นมุมฉากมุม YOG เท่ากับ S มุม SOA เพราะเป็นมุมร่วมมุม OYG เท่ากับมุม OSA เป็นมุม2คู่ที่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจึงเท่ากันครับ ดังนั้นรูปสามเหลี่ยม YGO คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม SOA มุมเท่ากัน3คู่ข้อที่4นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงคือแทนค่าเป็น SA ส่วนด้วย YG เท่ากับ AO ส่วนด้วย GO จะแทนค่าได้เป็น X ส่วนด้วย154เท่ากับ344ส่วนด้วย158 X เท่ากับ344คูณ154ส่วนด้วย158จะเท่ากับ335.29นั่นคือความสูงของเสาธง 3.35 เมตรครับ
1: โอเคครับกลุ่มที่5นะครับได้ความสูงของเสาธงคือเท่าไหร่ครับ 3.35 เมตรนะครับนักเรียนสังเกตว่าแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีวิธีในการวัดความสูงของเสาธงในแต่ละวิธีของตัวเองที่แตกต่างกันใช่ไหมครับสังเกตว่าการวัดของเราเนี่ยแต่ละกลุ่มเป็นไงครับค่าเท่ากันไหมครับค่าไม่เท่ากันมันอาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับดังนั้นนะครับแต่ว่าแต่สิ่งที่แต่ละกลุ่มมีเป็นไงครับมีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่แต่ละกลุ่มก็คือใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันทั้งทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับโอเคนะในคาบนี้นะครับถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ความสูงของเสาธงไม่เท่ากันแต่ว่าไม่เป็นไรเป้าหมายของครูก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้นำความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งในการไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับโอเคนะครับจบนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับซึ่งเสาธงของครูจริงๆก็คือสูง400เซนติเมตรนะครับแต่ละกลุ่มเป็นไงครับค่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับไม่เป็นไรนะครับเราแค่เอาแนวคิดนี้ไปใช้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเนื้อหาในบทในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงแรกจะเป็นเรื่องแนะนำฟังก์ชันนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณครับ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
4: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
3: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

0: ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆอ่ะมีจุดหมายหนึ่งที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกอย่างเพราะว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีวอลจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสเกลร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ใน

0: รูทนะรูท66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
1: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดสเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซอร์เขตรอยต่อของ2ทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
0: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจชัวทรีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนน่ะ
1: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซอร์เข้าสู่โลเดสเซอร์พืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนคนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคทิโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคทิโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

0: ไปรูทไหมรูท66โหบิวมากเลย นี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เนี้ยขับรถถนนยาวๆอะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความซวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได
1: ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนนรูท66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needles ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างแอริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐแอริโซนาทำไมต้องมันแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon State welcomes you โอเคน่ะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐแอริโซนาบนรูท66นะไปตรงนี้เลย

0: โอ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอะแล้วยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดเราดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวรถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นๆดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้ค่ะส่องไม่เจอละสินี่อ่ะรถเราเองอะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบอร์โรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าพวกมันเป็นเบอร์โรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อสายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
2: Because a long time ago they worked in the mines and then they shut the mines down so they just let the donkeys go
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
0: ส้มไหมส้มอุ๊ยแต่ทำมันอยากกินด้วยส้มด้วยลากินส้มไปแล้วนะบ๊ายบายมาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถเดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแพทก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
1: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอ๊ตแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
0: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพทก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆรูท66เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
2: Oatman. Well, actually, it's named after this lady right here, Olive Oatman. Her and her family were traveling from Illinois to here. Everybody was murdered except for her and her brother and her sisters. But she lived a normal life after that, after being captured. That's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
1: โอลิฟโอ๊ตแมนกับครอบครัว เดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่าเยาวภัยจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
0: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงอะแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี้ด้วยอะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองในรูทซิตี้6เหมือนกัน
1: จากเมืองโอ๊ตแมนขับไปตามถนนรูทซิตี้6มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่า restaurant แต่ diner เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

ับมาบนถนนรูท66นะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่า Retro Vintage คือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberry เหมือง Hackberry ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้น Hackberry เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่มั้ยมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงเนี้ยกลายเป็น Ghost Town แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มี Interstate

เส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วย Route 66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบน Route 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: ก่อนที่เมืองต่างๆบนรูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจาก Hackberry General Store เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรูท66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas and northern Texas where there was a tremendous drought for years and years and years and people were forced off their land. And many of them headed to Arizona and especially to California, seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
0: ชุมชนริมถนนรูท 66 เคยเจริญสูงสุดในยุคหนึ่งแต่การสร้างอินเตอร์สเตทให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท 66ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
1: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
0: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิธีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท 66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
2: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
0: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel, ซึ่งเกิดและโตในเมือง Seligman. เธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามา

0: จากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้รูท 66 กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บนรูท 66 ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี 1987
1: 15 people showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other 7 states along Route 66. And one thing that my father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream, and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
0: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66 คึกคักขึ้นกว่าเดิม
2: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a
1: So we could inspire people to travel from one end of the state to the other. Mm-hmm. And what it's designed to do is have people stop at different destinations here in Arizona and collect stamps.
3: Oh.
1: Okay? And as you can see here is Angel's Barbershop. Mm-hmm. In Seligman, Arizona, you receive the stamp here at our store. Yeah. And the stamp says, America's Historic Highway US 66 Save. And we try to give back to the road. Because it's very important that the next generation, yeah. especially here in America, mm-hmm. Preserve Route 66 because it is a part of our heritage, it's a part of our history. And unfortunately in America, we're very quick to tear down the old to build the new. Mm-hmm. And for us, it's very important to preserve the buildings, preserve the roads, so the future can see what America of yesterday was like.
0: ทั้งหมดนี้แหละคือการไปเที่ยวรูท 66 ของแพทแต่ว่า
3: อยู่ๆก็ต้องจอดรถมันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: พิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขากว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรา

0: พวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมขนาด
1: เขามีหลายไซส์
0: ใช่
1: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
0: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะจัดใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
1: กล้าจ่ายตลาด
0: นะ
1: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
0: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
1: ทุกครั้งเลย
0: ใช่
1: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีท้ายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันเกิดมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับจับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับ

0: ตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางท
1: ี
2: ก
1: ็
2: ได
1: ้
2: มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
0: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
0: ้
3: กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
0: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
3: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาถ
0: ุ
3: งอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
3: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะ
0: ม
3: ันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
3: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่เป็นนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่

0: แต่ว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือพ่อภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
2: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้เออตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
2: ื่อง
0: ของ
2: เรื่อง
0: ใช
2: ่ใช
0: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
2: เออเราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเออเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรงั้นเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเออเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าเออแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
3: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
3: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
3: Mm-hmm. For example, if mm-hmm. you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime. Or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge mm-hmm. so most people would use plastic wrap mm-hmm. but you don't need it anymore you can use a beeswax wrap uh-huh. you can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time mm-hmm. also your fridge looks really cool yeah. with all the colors
0: can you show us what is this covering here
3: okay do you like watermelon
0: Yes, my favorite fruit. Oh,
3: แตงโมเจ้า
0: นี่อ๋อ
3: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
3: Sure.
0: Oh.

0: แตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับมีนอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเธเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุ่ยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสาร

0: ุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงๆนะไปแล้วอันนี้คือผ้าไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
1: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได
1: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
1: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ bee wax wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the bee wax wrap can help our society?
2: I think the bee wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family.
0: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Be Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ
5: ้โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
2: สว
0: ัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: ค
1: า
0: คุณมีหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ๆ
0: มีร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ประตูเป็นหลักประตูนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เนี่ยเพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: มันพุ่งชนทำประตูเป็นหลัก

0: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
1: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
2: ก็ทำด้วย
1: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
0: อันนี้เป็น
2: บ้านไม
0: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
2: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
1: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคาลับหน่อยไม่โดนตรงๆอะไร
2: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
1: ใช
2: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
1: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
2: สักเก่า
1: เกิน50ปีขึ้นไป
2: โอเคโอเค
1: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
2: ครับ
1: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
2: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
1: ก็มี
2: หลายร้อยปี
1: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะไม่ต้องบอกผู้ชมก่อนนะ
0: เป็นแหล่งธรรมชาติเยอะ
2: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
1: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
2: ้อ๋อทำโต๊ะได้
1: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
2: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
1: ใช่ใช่
2: เป็นมูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
0: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
1: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
2: 30เซน
1: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที่
2: ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
1: ใช่ใช่ปลวกมันจะก
2: ิน
1: อย
2: ู่เนาะก็ไม่เอา
0: คือเปลือกไม้
1: ใช่ใช
0: ่เปลือกไม้
2: อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
1: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตอะค่ะ
2: เนื้ออ่อน
1: ยังไม่แข็ง
2: ใช่ใช่
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
2: นี่แกน
1: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
2: โอเค
1: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
2: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ใช
2: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ประมาณ30 4 30 40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
2: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
1: บ้างไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
2: ้
1: มันทำให้ไม้เขา
2: เสียรูป
1: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
2: อ
1: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
2: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
1: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
2: โอเค
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
1: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30 40ปี
2: แล้วนิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้ว
2: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
2: ก็ต้องมาจัดการอีกท
1: ี
2: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
2: โอเค
1: ค่ะ
2: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
2: โอเค
1: 3เซน
2: นิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
2: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
2: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช่
2: อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกันไปดูกันไปด
1: ูโอเคไปค่ะ

0: คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูเฮ้ยคือมันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่าง
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: คะ
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพ
2: ื้น
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิดๆ
2: มันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลย
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงเก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช
2: ่ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเอ้ยอัมเราบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปั๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้อง
2: กับ
1: วงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: เป็นสีเข้มไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปรง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมที่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: และช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว้
2: อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
2: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไ
2: หมฮะ
1: ต้อง
2: อ้าวบอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช
2: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
2: มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
0: ที่เป็นเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: อ่ะถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได
0: ้อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
2: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ย
3: สว
2: ัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับผม
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
2: พี่ส้มนะฮะ
4: ใช่
2: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
4: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
4: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
4: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
2: เรา
4: ก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
4: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบนี้
2: แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
4: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
4: ๆใช่เพราะว่า
2: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไมเลย
4: ใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉียคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
4: เรียกว่าระแวง
2: เดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมาแล้ว
4: แม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูไทม์จ็อบนะ
2: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
4: ค่ะ
2: เ
4: ราจะเป็นห้องนอนของแม่
2: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
4: ใช่ใช่
2: คนที่หลอกปลวกตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
0: ๆเลยเ
2: รีย
0: นก่อนนะ
2: โอ้โหเรื่องงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
2: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
4: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
2: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
2: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
4: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
4: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะ ใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้างก่อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ช
2: ีฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
2: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
2: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค่ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้

0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: พิบเยินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: รูปนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่องนี้
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่
2: น
1: ใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงนี้ค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาตำแหน่งกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่แล้วเป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นนะครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโปแต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
4: ้
5: ได้มาเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่าจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัววงกบตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วางมาได้ขนาดแล้วล่ะ
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้ง
3: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: เป็นของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่

0: ซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
1: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
0: เ
1: ร
0: ื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
1: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
1: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่นี่คือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ห่างไกลความดีเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันรวดเร็วมาก

0: ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มอารมณ์ดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นไ

0: ปัญญา
1: ครับ
0: จะฉันรู้จากเมืองของข้าไหม
1: เคยได้ยิน
0: เมืองดังอ่ะคือของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
1: นี่ไง
0: แมงปอเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่เขียวเขียวนี่ไง
0: เฮ้ยไอ้งอกงอกเขียวเขียวเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: ท่านรู้จักไหม
0: ไม่รู้จักหรอก
1: ต้นหอมไง
0: ต้นหอม
1: ใช่ครับผม
0: เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
1: ก็ต้องลองดู
0: เฮ้ยแล้วพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
1: ไปกันเลย
0: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
1: ทรูปลูกปัญญา
0: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอ๊ะอามาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
1: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
0: ท่านเรียนจบอะไร
1: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: ที่กำแพงแสนนะครับ
0: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
1: ครับ
0: ท่านเรียนอะไร
1: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโลกพื
0: ชโอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
1: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
0: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
1: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
0: ต้นอ้อย
1: ครับผม
0: โอ้โหก็หวานทั้งครอบครัวสิ
1: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
0: เกิดอะไรขึ้น
1: อ่ะที่เมืองท่านไม่โดนพิษเศรษฐกิจเลยดิ
0: ฮะ
1: เมืองไทยเขาโดนนะ
0: เมืองไทย
1: ครับ
0: มีพิษเศรษฐกิจด้วย
1: ต้มยำกุ้ง
0: ปี40
1: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
0: ้ต้นหอม
1: ครับ
0: หรือว่าต้นหอมที่ฉันเรียกเนี่ย
1: แม่นแล้ว
0: ต้นหอม
1: ครับ
0: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
1: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
0: ้
1: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
0: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
1: ครับผม
0: ก็เก็บได้เลย
1: ครับ
0: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: ก็ดีที่ได้เป็นทางออก
1: ครับ
0: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
1: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
0: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
1: ผมกลับมาปี55
0: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
1: ดีครับ
0: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
1: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืช
0: ก็น่าจะดีนะ
1: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
0: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
1: ่ครับผม
0: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
1: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
0: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
1: ครับผม
0: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
1: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
0: 20ล้าน
1: ครับ
0: เฮ้ยคือท่านนึงมันได้รายได้ยังไง
1: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร่
0: 30ไร
1: ่ครับผม

0: ื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไล่ละ 90,000
1: 90,000
0: บาท
1: เขาซื้อกันเป็นไล่เลยเหรอ
0: ครับเขาซื้อกันเป็นไล่เขาเรียกว่าเหมา
1: เหมาไร
0: ่ครับเหมาไร
1: ่ไร่นี้ 90,000
0: ครับก็ 90,000 คูณ 30
1: ฮะ 2.7
2: ล้านว้าว
0: แปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
1: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่าอันอายุสั้นอายุสั้นงานไหม
0: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
1: 40วัน
0: ครับ
1: เดือนครึ่ง
2: เอ้ย
1: 2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
0: ีค่าครูไหมมีค่าครูไหม
1: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้น
2: ดิว
1: ไป
3: โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวว้ายคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
4: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ่ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: ติ ดเชื้อ
1: ติดเชื้ออันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดง
2: ใช่ครับ
1: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ่
2: นะฮะ
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ชื่อหอมอื่นอ่ะ
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลี
1: แบ่งมัน
2: ใช
1: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
2: ่ครับ
1: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
2: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหมหอม
2: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแบ่งแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
1: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณครูให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
2: สมมติอย่างเงี้ยมันดำดำอย่างเงี้ยไม่ดี
1: ดำดำไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วปลูกได้ไหมดำดำปลูกได้ไหม
2: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับแต่
1: อย่างนี้
2: หัวโทน
1: หัวเป่งเป่ง
2: หัวโทนแข็งแข็งดี
1: อันนี้ดี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามันเป็นหุงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเจอ

0: หัวดำก็โยนทิ้งไป
1: ใช่ครับแต่ที่บ้านนี่คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
0: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ์
1: ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
0: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางนี้
1: อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบ
0: เมตรห้าสิบ
1: ครับผม
0: เ
1: มตรห้าสิบก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
0: แล้วล่องมีความกว้างไหม
1: ก็เนี่ยครับ1เมตร50
0: เมตร50
1: ก็คือปลูก8แถว
0: อืม
1: ครับก็จะประมาณคืบนึงขนาดนี้ครับ
0: เมตร50ปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
2: น
0: ี้
2: เนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8
0: อ๋อ
1: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร
0: อืม
1: 4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8คูณ24
0: เรียงไปถึงนู่น24
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็จะปลูกระยะขนาดนี
0: ้แล้วสปริงเกอร์เนี่ย
1: ครับ
0: กี่หัว
1: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9หัว
0: 9หัว
1: ครับ
0: มันก็จะพอดี
1: ครับ9 4 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเหวี่ยงพอดี
0: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
1: ใช่ครับก่อนที่จะไถเราก็เก็บ
0: นั่นหมายความว่าจะไถใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่ไถยกร่องให้ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติม
1: ใช่ครับ
0: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
1: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
0: ฉีดเลยปกติ
1: ครับ
0: แล้วมีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็ใส่ยางเอาก็ได้
1: ได้
0: ไม่ต้องสปริงเกอร์
1: ไม่ต้อง
0: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
1: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊อกน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร์แต่ถ้าท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเอาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
0: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
1: ค่าสปริงเกอร
0: ์ค่าท่อน้ำ
1: ค่าหัวใ
0: ช่นี่คือ 3,000 ถึง 5,000นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
1: ใช่
0: แล้วไปจ้ำเอา
1: ใช่ครับ
0: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
1: ใช
0: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
1: เหนื่อยทีเดียว
0: เหนื่อยทีเดียว
1: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวางระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
0: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
1: ่ไม่ยาก
0: แต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
1: ่ไม่ยากครับ
0: ครับไหนมาทำไง
1: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
0: โรยเลย
1: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
0: ถ้าท่านทำต้น
1: เรา
0: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
1: ครับ
0: ต้องจิ้มลึก
1: ๆครับ
0: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
1: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้น
0: ๆจิ้มตื้น
1: ๆครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
0: อ๋อมันจะไม่อืดอัดดิน
1: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
0: อ๋อแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ปูฟาง
0: ฮ
1: ะปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวุธจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
0: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
1: ครับผม
0: คือเก็บความชื้นหน้าดิน
1: ฮะ
0: แล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
1: ใช่
0: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
1: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จแล้วก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
0: ไม่ให้มันพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารคุมวัชพืช
1: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
0: ผลผลิตไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกลุงรัง
1: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่า

0: อันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นอันว่าเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังค์เข้ากระเป๋า
1: แค่นี้เอง
0: ง่ายไหม
1: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
0: ถั่วต้ม
1: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
0: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละ2รอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล้ว
1: ไม่ต้อง
0: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
1: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าดินแบบชื้นๆฉ่ำๆตกวันเว้นวันมันแทบไม่ต้องให้เลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ได้เลย
0: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
1: รอ
0: ไม่ต้อง
1: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วหน้าหนาวล่ะ
0: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉยๆเพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
1: ให้ปุ๋ยล่ะให้ปุ๋ยอ
0: ่
1: ะ
0: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
1: ทุกๆ 5-7 วัน
0: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคมั้ยมีแมลงมั้ยแล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
1: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนความรอ15วัน
0: รับตังค
1: ์แล้วก็รับตังค์เก็บผลผลิต
0: ครับ
1: โอ้โหแบบนี้ง่าย
2: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับก็ของแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
1: อย่างนี้ค่ากลับไปสอนก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆๆๆกดอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
0: ระ
1: บบน้ำก็
0: พ่นยา
1: 45วัน
0: รอรับตังค
1: ์เจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างไอ้นี่ก็สำคัญ
0: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
1: โอ้โหอันนี้น่าสนใจ
0: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
1: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
0: โอเคเการักตัวเอง
1: เกาจริงๆเนี่ยปวดขาแล้วไปเลย
3: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืช นั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: ือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร
2: ่เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งอ่ะ

0: ใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
1: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
0: ม
1: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ไร
0: ่
1: เดือนหนึ่งผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไป 1,000 กว่าไร
0: ่
1: แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
0: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
1: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50คน
0: 50คน
1: เฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
1: ครับ
0: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
1: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
0: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไงตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
2: โรคของต้นหอมนี่นะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเลื้อยที่โดนทำลายจากเพลย์ไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวอรี่เมทาเลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยจักรจั่นพวกเพลี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
1: คือผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้นี่คนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
0: ม
1: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไร่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
0: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก็คือจะต้องมีคนที่ไถ
1: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
0: ไถดะไถแปร
1: เสร็จปุ๊บ
0: ซึ่งเราใช้รถไถ
1: รถไถใหญ
0: ่รถไถใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
1: ตอนนี้มี2คัน
0: 2คัน
1: คัน
0: เพื่อที่จะรับมือไอ้พื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนพื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
0: ้
1: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเรื่องเตรียมเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทําการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
0: ม
1: าคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นร่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบหนามเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารภูมิวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
0: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความตลาด
1: ใช่ครับ
0: ดีมากๆเลยอันนี้สมมติว่าคิดเล่นๆนะสมมติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
1: ครับ
0: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
1: สัก5คนน่าจะพอ
0: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
1: ่ครับผม
0: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
1: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วย

0: ด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
0: ครับก็ใช้ระบบน้ำก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำหักทุกวัน อีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
0: หรือทำวัชพืช อะไรก็ว่าไป
1: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
0: ง่ายคร
1: ับ5คนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
0: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
1: ๆ
0: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
0: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่าม ันเหมือนเราแข็งแรงก็ไม่ต้องทานยาแต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเช็คตังค์หลักการเดียวกัน
1: ครับต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนคุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าพึ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด นั่งปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
0: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนอนกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
1: ไม่ชอบน้ำขัง
0: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
0: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
0: และก็นอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
0: น้ำขังหน้าหนาวก็โตดีเกินยาวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
0: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้ามันถูก
1: ราคามันขึ้นลง
0: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
1: แพงสุดมันเคยไหม
0: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
1: ไร่ละ 350,000
0: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในข้อที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
1: ช่วงน้ำแรงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ช่วงแรงเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
0: แพงมากครับ
1: 350,000
0: ไร่ละ 350,000 เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นวัตถุดิบสัตว์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
1: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
0: ครับก็จะมีราคาขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลคร
1: ับ
0: ทุกอย่างมีฤดูกาล
1: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: ากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคาดีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: เออแล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อยกับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูกได้
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพัน
2: ธุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก็คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
3: ถ้าต้นหอมที่ส่ง3ประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับคุยอินโดนีเซียเขาใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยครับร้านอาหารไทยที่นึงเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์มีไหมพวกยูโร
2: ปุ๋ย
1: มีด้วย
2: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ส่งเขา
1: ทีนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิต้องเปิดวาร์ป
2: อย่าลืมต้องกระถาด้วย
1: ไม่เป็นไรปลูกเองดีกว่ารู้เรื่องว่า

0: ยครับแบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
1: ครับ
0: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ทาง
1: โบรกเกอร์มีครับม
2: ีก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
0: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
1: ้ใช่ครับผม
0: น่าเปิดคัมภีร
3: ์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยล่ะครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
0: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
2: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช
0: ่
2: คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันนะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันน้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
2: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นว
0: ่
2: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
0: เอ้าเหรอ
2: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
0: ้
2: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องในปริมาณที่เขาต้องการ
0: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การ
2: ปลูกผมขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
0: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
2: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
0: เอ้า
2: ก็ต้องเอามาแปรรูป
0: เอามาแปรรูป
2: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
0: ่
2: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนแล้วก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกโดยที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
0: ้
2: 1ชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
0: ตอนนี้กำลังศึกษาก
2: ำลังศึกษา
0: เวลาศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
2: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
0: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
2: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธุ์
0: อยากสร้างพันธ
2: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
2: ใช่ครับ
0: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
2: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับยังหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
0: ้
2: ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
2: ครับ
0: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
2: ใช
0: ่ต้องรอคนมารับซื้อ
2: ถูกต้อง
0: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
2: ก็จบ
0: ก็ไม่ขายไม่ได้
2: ใช่เพราะในวันในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันธุ์ได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันธุ์มันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
0: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
2: ๆต้องครับ
0: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
2: ใช่ครับ
0: สายของสายผลิตของทั้งหมด
2: ถูกต้อง
0: อันนี้ถึงจะครบวงจร
2: ครับ
0: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจเอาอยากเอาบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึง

0: หรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
1: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
0: ครับผม
1: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ย
0: นะ
1: เราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
0: ได้ครับผม
1: ไปเอาต้นหอมด้วย
0: ครับ
1: ทำอะไรกินดีวันนี
0: ้ต้มจืดแล้วกัน
1: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
0: ไม่ใส่ไข่ด้วย
1: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
0: โอเค
1: ข้าอยากสมองปัดเปิงจริง
0: ได้ครับ
1: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
0: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
1: ต้องเต้นไหมโอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
1: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
2: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างการสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
3: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
4: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
5: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
2: อ
6: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ1ความซื่อสัตย์นะครับ2มีความรับผิดชอบ3มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเข้าคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงจะให้พี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
4: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
4: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
4: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
4: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
4: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไรอะไร
0: ไปเร็ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรีบไง
0: นี่แผ่นแท
1: ้นี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: Live.

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่าง

0: อพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
1: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูอ่ะจริงผมไม่ได้ทำ

0: เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
1: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
2: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
3: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
4: การนั่งม้ารั้วจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
5: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
4: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
3: หยุดวิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมเนี่ยเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่มีเนี่ยผมยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพได้
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมถ้าเด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวๆดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้เบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที
2: ่
3: บอกได้ไหม
2: แต่ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับ ลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
3: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
2: ค
3: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้า กับครูผู้เชี่ยวชาญ
3: นี่น้องๆน้องๆ นี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วย

0: ด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลูบ
1: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
0: ครับข้างๆไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
1: จ
0: ับ
1: ก้อน
0: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แรงเห็นตัวไปหลังครับเห็นตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
1: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
0: ่ของมัน
1: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
2: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
3: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
4: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
4: พันธุ์เป็น
1: อย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
4: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม้
4: จากไม้ตะขอสอยน
1: ี้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
4: เอาเบือใหญ
1: ่แต่ผมก็ลองมากนะครับ
4: เจอลูกใหญ่
1: ลูกไหนบ้างครับ
4: เจอลูกใหญ่อะ
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
4: บนยอดนะกระซอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
1: น
4: ี
1: ่แหละครับ
4: นั่นแหละใช้ได
1: ้อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
4: ใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี
4: ่แต่มะกอนน่ะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวปลูกมะม่วงกานุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
4: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
4: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
4: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
1: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
4: เลือก
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
5: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
4: ้ก็เดินไปพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่อยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
6: อยากมาสัมผัสเลยว่า
5: เขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอาญามาดูเถอะว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
1: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
5: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
1: จะกินแค่
0: เปลือกใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่ได้เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
4: อุ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้ว
1: อ๋อต้องเร็วด้วยนะ นี่ไหม้แล้วมั้งผมว่า ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: 10กว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
6: ่นี่ฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
6: คร
1: ับ
6: ผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโหระวังนะครับระวังนะคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับ จะกินแค่
0: เปลือกใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงวดเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
0: ฟาร์มชื่นครับ
7: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
8: ในห้องเขามาอยู่ก็ต้องดู
1: มาอยู่ต้องดูอ๋อโลกออกไปทำงานข้างนอก
3: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ป้าแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
9: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
9: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
9: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: อ๋อ
9: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
9: เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
9: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
9: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
9: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ
1: ่
9: ะ
1: แต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคนอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
9: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
9: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
9: ต้องลอง
1: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
9: ใช่ค่ะ
1: จ่ายทางนี้ได้ QR code
9: ได้เลย
3: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับ นับเป็นสินค้าขายดีอีก

0: อย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
2: สีขาวอันเหลี่ยมคุณละ
1: เฮ้ย
2: อ้าวนี่ใหม่ถึงแล้วนะ
1: อันนี้ร้อนๆโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ผมมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้ออนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่ถูกไม่ได้เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเฮ้ยเพชรน้ำซับ
4: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
1: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงงูคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
4: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
1: ถ้าเราคิดว่าฝันมันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทำมันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
5: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่เราเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
0: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดาวนี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
2: อืม
1: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตรงเลยครับน้องครับเราทำครับ

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บ
0: อิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้ค่ะเต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึดสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนี่ตอนนั้นนี่ก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
2: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
2: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาเขามาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆดิแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
1: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
2: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเขาทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: นี่เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยวัดอยู่นี่เองที่นี่นะอากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แรงน่าจะเดินเที่ยวสนุกเนาะ
2: ถึงวัดอยู่ไกลก็มาถึงจนได้
1: ใช
3: ่สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
4: อยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่มีขนมอร่อยๆเยอะเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำขนมอะไร
0: ขนมอั่วครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ทุกคนชอบครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะน้องพาวลองแล้วอร่อยมากเลยวันนี้พวกเราอาสามาซื้อน้ำตาลอ้อยที่ตลาดกันค่ะส่วนพี่เฟย์พี่ปั้นกำลังเตรียมส่วนผสมรอพวกเราอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เฟย์พี่ปั้นเลยนะคะไปกันไปเร็วจะหาพี่เฟย์พี่ปั้นแล้ว
5: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยเปิด
6: ค่ะ
5: นี่สุกแล้วใช่ไหม
7: ค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบดถ
5: ั่
7: ว
5: อ๋อบดบดให้มันละเอียด
6: ผ้าก่อนตักถั่วใส่ในชาม
5: หอมไหมคะน้องหยก
8: หอม
5: ตักใส่เลย
6: ค่ะ
9: อยากกินแล้วล่ะสิ
1: มาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้ว
10: เอาน้องมาแล้วนี่น้องๆรู้จักป้าติ๋มที่จะมาสอนพวกเราทำขนมหรือยังคะ
11: สวัสดีค่ะ
6: สว
11: ั
6: สด
11: ี
6: ค่ะ
1: นี่ค่ะอ้อย
6: ค่ะน้ำอ้อย
5: นี่พวกเราเนี่ยเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะทำกันแล้วด้วยรอก็แต่น้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันนะคะ
1: อย่างนี้พวกหนูก็ไม่รู้สิคะงั้นส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ
6: ส่วนผสมนะคะมีถั่วเขียวนึ่ง
1: ถั่วเขียวนึ่ง
6: ค่ะแป้งข้าวเหนียว
5: แป้งข้าวเหนียว
6: น้ำตาลทราย
5: น้ำตาลทราย
6: เกลือ
5: เกลือ
6: ต้นมะพร้าวขูด
5: มะพร้าวขูด
6: ค่ะ
5: มาเดี๋ยวเฟย์ใส่น้ำตาลอ้อยให้เลย
6: ค่ะ
5: นี่อันนี้น้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันด้วย
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ใช
1: ่หาน้ำอ้อยเนี่ยปกติมันจะเป็นน้ำไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันเป็นก้อน
5: ยิ่งด้วยยิ่งด้วย
6: เขาต้องนำอ้อยไปบดให้เป็นน้ำเสร็จเขาเอาไปเคี่ยวเคี่ยวให้แห้งแล้วเป็นก้อนอย่างนี้มานี่ค่ะเขาทำเป็นก้อนๆมาขาย
1: สีสวยมาก
6: ค่ะสีธรรมชาติสีของมันเอง
1: นี่ค่ะถั่วนี่ก็หอมมากเลยค่ะ
6: บดถั่วเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผัดไส้กัน
5: อันนี้พี่เฟย์นึ่งไว้ให้แล้วนะคะ
6: ถั่วเขียวต้องเอาไปนึ่ง
5: เพื่อนนี่ต้อง
6: เอาไปแช่ก่อนแช่หนึ่งคืน
5: ช่วยกันจับ
6: มันนึ่ง

0: าติวคะทำไมต้องบดตอนร้อนเหรอคะ
1: มันตอนเย็นๆมันจะแข็งค่ะแล้วมันบดยากอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเดี๋ยวให้ป้าทำเนาะนี่ต้องออกแรงหน่อยนึงลองชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอ่ะชิมดูตอนนี
2: ้เราถ่ายกัน
1: เดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอ่ะ
0: ทำไมเค็มต้องหอมไม่ใช่เราเล่นอร่อยค่ะหอมมันมัน
3: อร่อย
0: มัน
4: อร่อย
3: ยังไม่ยิง
4: ต้องลองชิม
1: เลยมันยังไม่มีรสชาติเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยป้าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันแล้วนะคะ
4: ไปผัดไส้กันเราต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมคะ
1: เอาน้ำตาลทรายเอาถั่วเอาถั่วไปใส่ก่อนนะ
0: เอาช้อนไปตักด้วยดีไหม
4: นี่จ้า
0: อันนั้นแหละเทถั่วใส่แล้วไปเลยชิมไปช่วยแม่
1: เกลือมาลูกเกลือ
0: มาเร็วมาเร็วมาตักเลย
4: ใช่ไหม
1: เอาพี่เอาถั่วมาใส่เลยค่ะ
0: ม
1: ัน
0: ก็ใส
3: ่นี่ช่วยกันทำใหญ่เลย
0: อยากก
1: ิน
0: มากอ
4: ยากกินเหรออดใจสักแป๊บนึงได้ไหม
0: ได้ค่ะ
4: ได
1: ้อ้าวใส่เกลือลงไปนะคะ
4: ใส่เกลือลงไปเท่าไหร่อะคะ
1: 2ช้อนชาค่ะ
4: 2ช้อนชานะคะ
1: โอ๊ตให้แพรวให้หยกไปเช็ดใบตองร้อนนะคะครับเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ
0: โหเยอะมาก
4: เอาถั่วจากข้างล่างที่มันไม่เลอะน้ำตาลคลุกขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะผัดให้เข้ากันแค่นั้นแหละ
0: เวลาถ้าเราทำที่บ้านก็อาจจะแบบถั่วน้อยหน่อยเนาะ
1: ค่ะ
3: ก็ผัดง่ายสิ
0: เพราะว่าเรากินกันเอง
1: ค่ะ
0: แม่เราจะดูยังไงคะว่ามันได้แล้ว
1: เราจะชอบหวานเดี๋ยวผัดไปอีกนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่เข้ากันเลยนะคะเริ่ม
0: อันนี้เราผัดให้แห้งใช่ไหมคะ
1: ค่ะผัดให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้ปั้นไส
0: ้เป็นลูกเลย
3: จริงด้วยเป็นลูกเหมือนไอศกรีม
1: พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
0: เย้เสร็จ
1: แล้วค่ะ
4: งั้นเดี๋ยว
3: ไปหา
4: ตั้งช้อนอีกมาชิม
3: กันหาถ้วยให้พี่เซนหน่อยค่ะ
0: มาแล้ว
3: อันนี้เอาช้อนอันนี้ตักง่ายกว่า
0: หอมไหนลองชิมรสชาติซิว่าตอนแรกมันจืดๆมันๆเนาะ
4: อุ๊ย
1: ร้อนๆมั้ยอ้าวโดนแล้ว
0: ตกใจ
1: เอาระวังระวังเป็นยังไงบ้างคะรสชาติ
3: มันหวานค่ะ
0: ถ้าเราอยากได้รสหวานแล้วเราใส่เกลือทำไมคะ
1: เกลือตัดรสชาตินิดนึง
3: มันจะได้หวานๆเค็มๆไงคะมันจะได้ไม่หวานอย่างเดียวเดี๋ยวเลี่ยนเกินไป
0: ใส่หวานจะทานง่ายหน่อย
1: ค่ะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปวางที่โต๊ะเลยมั้ยคะ
4: ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะ
1: ไปเรากลับไปที่โต๊ะกัน
4: ค่ะไม่
3: ร้อนค่ะน้องโยงรอพี่เฟย์หน่อยเร็ว
4: เราได้เยอะมาก
0: ใส่ได้ยังเลยน่ากินจัง
4: ใช่ไหมต้องใส่ได้หรอคะ
1: ย
4: ัง
1: ครับ
0: หลบหน่อยหลบหน่อย
1: ครับ
0: เป็นไงโยกอยากกินยัง
4: หอมไหมคะโอ๊ต
1: หอมครับ
0: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะ
1: เราจะเคี่ยวน้ำอ้อยค่ะ
0: เคี่ยวน้ำอ้อยกลายเป็นน้ำใช่ไหม
1: คะกลายเป็นน้ำค่ะ
4: งั้นเราเริ่มเคี่ยวกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะค่ะมาเริ่ม
3: น
1: ้อมาค่ะ
3: เอามาทำอะไรอ๋อ
1: มะพร้าวนี่ต้องขูดค่ะ
0: มะพร้าวขูด
1: เดี๋ยวใครจะขูดนะคะ
0: หนูเราเคยขูดกันแล้ว
4: ให้3คนให้3คนช่วยกันขูดลูกหยีน้องหยก
0: ขูดไว้เหรอ
4: ฮั้นเดี๋ยวน้องป้านช่วยดูแล้วกัน
3: ได้ค่ะ
0: พี่ป้าจะเราทำอย่างวันนี้ก็ขูดนะ
4: ใช่ค่ะ
1: ขูดแบบไม่เคี่ยวน้ำอ้อยขูดฝอยค่ะ
4: ขูดแบบฝอยนะได้ค่ะขูดฝอยเวลาเราขูดขูดแบบนี้แล้วก็ขูดเบาๆแล้วก็ขูดเบาๆขูดเบาๆไม่ต้องออกแรงเลย
3: เดี๋ยวเทน้ำเลย
1: ค่ะเทน้ำใส่เลยค่ะ
0: แล้วน้ำอย่างนี้เราจะกัดประมาณยังไงดีคะว่าเท่าไหร่
1: น้ำครึ่งเนี่ยค่ะ
4: เด
1: ี
4: ๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: แล้วอย่างนี้น้ำตาลต้องใส่กี่ก้อนดีคะ
1: ใส่10ก้อนค่ะ
4: 10ก้อนค่ะค่อยๆนะ
1: ใส่
0: 2 3เป็นยังไงพี่ปั้น
4: อุ๊ยเก่งมากแต่เอาให้เส้นยาวๆกว่านี้นิดนึงค่ะหนูอย่าไปขูดโดนมันนะไม่งั้นมะพร้าวเราจะเป็นดำๆแล้วมันจะกินไม่ค่อยได้กินแล้วมันจะแข็งมาก
0: แป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มเปลี่ยนสี
3: พอน้ำตาลอ้อยนี่หวานมาก
1: ๆค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำอ้อยเนี่ยไป
0: ถ้าหวานน้อยก็ใส่น้ำอ้อยน้อยแล้วก็ปริมาณน้ำก็น้อยด้วยใช่ไหมก็แล้วแต่ที่ต้องการ
1: ก็แล้วแต่
4: หอมไหมหอมไหม
0: โอ้สีเปลี่ยนแล้วได้กลิ่นน้ำตาลด้วย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะฝั่งนี้เหนื่อยหรือยังโค้งเหงื่อแตกเลย
3: นี่ขูดเก่งมากค่ะนี่ในโชว์ฝีมือให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้าง
4: พี่เฟย์คะคนนี้เนี่ยขูดไวส่วนคนนี้เนี่ยขูดสวยมากเลยค่ะออกมาแล้วเป็นเส้นยาวๆนี่แหละโชว์ให้เพื่อนแต่คนนี้ขูดไวมาก
0: พี่เฟย์ดูสิ
4: หูยน้ำตาลละลายแล้วค่ะ
0: หอมมากเลยค่ะสี
4: น้ำตาลละลายเลย
1: เดี๋ยวเราก็พักไว้เนาะไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันต่อไป
4: ค่ะเราไปทำแป้งกันดีไหมคะน้อง
5: ๆดีค่ะ
4: นี่ดูขูดมะพร้าวได้เยอะเลย
0: สวยมาก
4: ใช้ได้เลยนะคะ
0: สวยมากเลย
4: ส่วนผสมของแป้ง

0: มีแต่แป้งข้าวเหนียวนะ
1: มีแป้งข้าวเหนียวแล้วมีอะไร
0: แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแค่นั้นแหละค่ะสองอย่
1: างสองอย่างเองเหรอ
0: แล้วน้ำอ้อยไงคะน้ำอ้อยที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้อ่ะต่อไปก็ตักเกลือใส
1: ่เกลือสี่ช้อนชาเกลืออยู่นู่นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา
0: แล้วก
1: ็จับกะละมังไหมมันจะได้ไม่ไปไหนเก่งมากพอแล้วครับ
0: น้ำอ้อยที่ต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะ
1: ได้ค่ะไปเอาผ้าห่อมาให
0: ้
2: พี่ป้ามือเราก็
3: ทำไมต้องกรองด้วยคะแบบนี้ใช้ไม่ได้เหรอคะ
0: ค่ะมันยังสกปรกค่ะต้องกรองเอาเศษ
3: เผื่อมันยังไม่ละลาย
1: บางทีน้ำตาลก็เป็นเม็ดหรือไม่บางทีเราทำขนมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรตกลงไป
0: ให้มันอีกได้ๆลง
1: นี่น้องๆมาดูแล้ว
0: เอาพอแล้วค่ะนี่อย่างนี
3: ้นะ
1: คุณป้าคะทำไมเราถึงใช้น้ำตาลอ้อยอะคะทำไมไม่ใช้น้ำตาลอย่างอื่นใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดเลย
0: อ๋อได้ค่ะแต่นี่เราต้องการสีจากน้ำอ้อยค่ะต่อไปเราก็ตักใส่ในแป้งใส่หนึ่งก่อน
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งค่ะเดี๋ยวให้พี
0: ่ใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเลยค่ะเอาก่อนเอาก่อนยกก่อนยกก่อนแล้วฟังรุ่นสายมั่ง
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเรื่อยๆนะคะน้องๆเป็นไงคะพาว
0: ใส่อีกลูก
3: เหนียวเหนียว
0: นิดนึง
3: มันจะเหนียวเหนียวอ่ะ
2: เอาแป้งไปที่น้ำมันก็ขยำ
1: นี่อย่างนั้นแหละ
3: เดี๋ยวพี่จะ
2: เ
3: ก็บ
2: แป้งรูปสัตว์
0: มือหนูก็พอง
1: ค
0: ุณเลิกกันหมดแล้ว
3: อย่าสะบัดใส่ดิ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามือลงไปก่อนได้ไหมช่วยไหม
3: มันจะข้นขึ้นเนาะ
1: เดี๋ยวกินแกก็ต้องพับ
3: พี่เฟย์ช่วยกันหนึ่ง
1: ลองดม
0: เขาเล่น
1: กินหอมอะไรครับ
3: เหมือนแป้งมันนิ่มๆอ่ะ
0: นิ่มหรือยัง
1: ไหนพี่เฟย์ลองดูสิคะ
0: อ้าวพอแล้วค่ะจบแล้ว
3: ทำไมน้ำ
1: อันนี้เดี๋ยวรอฟังน้องฟัน
0: นวดให้เข้ากันค่ะ
3: เสร็จแล้วทำอะไรต่อ
0: เสร็จแล้วเราจะนำมาห่อกับไส้นะคะแล้วทาใบตองใครทาใบตอง
3: หนู
0: ทาด้วยน้ำมันทาใบตองทำไมคะ
3: เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดขนม
1: เก่งมาก
4: คุณป้าคะถ้างั้นในขณะที่รอน้องๆเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเฟย์ไปตั้งน้ำรอนะคะจะได้พอปั้นเสร็จแล้วจะได้เอาไปนึ่งได้เลย
0: ค่ะค่ะเสร็จก็ส่งให้พี่เขาห่อนะคะถ้าเป็นอย่าง
1: นี้ค่ะ
3: เอาจะห่อแล้วค
0: ่ะ
1: งั้นทุกคน
0: ปั้นแป้งแป้งขนาดนี้นะคะหยิบแป้งขึ้นมาขนาดนี้ค่ะ
1: แป้งข
0: ึ้
1: นมา
0: แล้วก็แห่แป้งแห่แป้งให้เป็นอย่างนี้ค่ะ
3: ชุด
0: แล้วก็หยิบไส้ที่เราปั้นไว้
1: ใส่ไส้แต่ละอันนี่เต็มคำมากเลยใหญ
0: ่ใส่เสร็จแล้วก็ห่อนะ
1: ใช่
0: แล้วต่อไปหยิบใบตองมาไปจะห่อมั้ง
4: ก่อนทับแม่หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
3: หนูขอห่อ
2: เดียวใส่แป้งไงหรอ
1: นี้ใช่ไหม
4: เด
1: ี๋
4: ยวนะ
1: เก่งมาก
3: ขยับหยิบปั้นสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะจีอย่างนี้นะคะ
1: ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้
3: โหยเก่งจังเลย
2: ครับ
0: ครับค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นห่อไหมเนี่ยช่วยกันหน่อยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วมั้งยกติดมาแล้วของโยก
1: ทำไมมันถึงติดมืออะคะ
0: เนี่ยหนูไม่เคยแป้งนะลูก
3: ว้าม
0: ือโยก
3: ผลงานของพี่ปั้นเองสวยมากน่ารักพอดีคำเลย
0: ได้ไหม
2: ไม่มาติว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: จะบอกว่า
0: เอาอย่างนี
1: ้
0: น
1: ้องแพรวเนี่ยกำลัง
0: แล้วก็พับลงหยกทำได้แล้วเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยหยกทำได้แล้ว
3: เนี่ย
1: เก่งมากเลยครับ
3: สนุกมากนะคะ
1: นี่นะคะแล้วก็พ
3: ับ สนุก
1: แล้วก็พับเข้าอันนี
2: ้คุณป้ายาก
1: อ่ะคุณป้าคะเต็มแล้วถ้างั้นหนูไปเอาไปนึ่งเลย
0: ค่ะค่ะเอาไปนึ่งได้แล้วค่ะไป
1: แล้วเฟย์ไปคนเดียวก็ได้ค่ะ
0: ไม่เดี๋ยวป้าเปิดฟ้า
3: ให้ลูกร้อนพี่เฟย์ร้อน
1: งั้นเดี๋ยวพี่มาเอา
3: อันนี้นี่นึ่งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
0: 10นาทีค่ะ
1: 10นาทีนะคะ
0: ค่ะ
1: 10นาที
3: ย่างอย่างนี้เราก็รอกินได้เลยใช่ไหมคะยังค่ะต้องคลุกมะพร้าวให้ตามสูตรก่อน
5: ขนมอัวเป็นขนมท้องถิ่นของชาวน่านซึ่งคำว่าอัวของชาวเหนือคือการใส่ไส้หรือยัดไส้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขนมเทียนของภาคกลางตัวขนมจะเพิ่มความหอมหวานด้วยการผสมน้ำอ้อยลงในแป้งส่วนไส้ขนมจะเป็นไส้หวานอย่างเดียววิธีการห่อขนมก็ต่างกันครับขนมเทียนจะห่อเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ขนมอั่วจะห่อแบบ

0: ามัดสิเดียวครับเวลาจะกินก็ต้องแกะออกจากห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วถึงจะเรียกว่าครบสูตรความอร่อยครับ
1: เปิดแล้วนะคะชิงชิง
2: เปลี่ยนสีแล้วนะคะ
3: ไม่ต้องสีสวยมันวาวมากเลย
1: ไม่ต้อง
3: วังวังวัง
4: งั้นเราก็หนึ่งอันต่อไปเลย
1: ได้ค่ะระวังนะคะ
5: ป้าน้ำฟ้าปิดให
6: ้หอมได้กินแล้วค่ะหอมมาก
1: จะคุ้มมาทำไหมทำโรตีเหรอคนเนี้ยปลาเร็วคุ้มมาทำ
6: โอ้สวยมากเลย
7: เ
8: จ็บไหมคะโดน
6: ไหมคะเบ๊บเ
1: บ๊บสวยมาก
6: ได้แล้วอุ้ย
9: อันนี้ไงของดี
6: คุกอันต่อไปเลย
7: มันร้อนเหรอคะ
10: มันจะได้ของที่พาว
9: มันร้อนมากๆเลย
6: อากาศที่เสร็จแล้วสวยงามมาก
1: ร้อนหนูทนได
11: ้เพราะว่าหนูทำขนมไทยบ่อยใช่ไหม
0: ส่วนผสมขนมสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมถั่วเขียวซีกนึ่งสุก500กรัมน้ำตาลทราย 2/3/4 ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเหนียว 4/1/4 ถ้วยตวงน้ำอ้อย1ถ้วยตวงเกลือ1/4ช้อนชามะพร้าวทึนทึก1ลูก
1: โหดูสิคะเพื่อน
6: ๆกินนะกินกินอันนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ไส้แตก
11: เดี๋ยวนะคะคุณป้าขา
7: เ
11: ด
7: ี๋
11: ยว
7: ค่ะ
11: ขนมอ้วนนี่เหมือนกับขนมเหนียบเลยอะค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
7: แตกต่างกันตรงที่ไส้นะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานไส้ถั่วแล้วก็การห่อรูปทรงการห่อใช่ไหม
11: เพราะว่าขนมเนี่ยจะไม่ค่อยไม่โรยมะพร
7: ้
11: าว
7: ค่ะไม่โรยมะพร้าวแต่อันนี้เราโรยมะพร้าว
1: เพื่อเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อม
6: อร่อยมากเลย
1: วันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักขนมไทยอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะพี่เป
11: ๊ะใช่แล้วค่ะน้องปั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีขนมไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณป้าติ๋วนะคะที่สอนพวกเราทำขนมอ้วนในวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวผมจะไปซ้อมตีกลองแล้วนะครับพี่เป๊ะกับพี่ปั้นจะไปด้วยกันไหมครับ
6: ไปค่ะไป
12: น้องแพรขอไปด้วย
7: งั้นน้องหยีน้องหยกน้องแพรก็อยู่ช่วยป้าทำขนมต่อนะคะ
13: ได้ค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวเราขอลากันนะคะ
13: สวัสดีค่ะ
6: บ๊ายบายจ้ะค่ะ
11: บ๊ายบายกินเถอะด้วยนะเมื่อกี้ขนมอร่อยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะยังอิ่มอยู่เลย
11: นั่นน่ะสิคะน้องปั้น
6: ค่ะสวยมากเลยนะ
4: นี่ถึงแล้วครับที่เราซ้อมกันครับนี่อาจารย์คมสันครับ
14: สวัสดีค่ะ
4: เป็นคนที่สอนการแสดงทั้งหมดเลยครับ
11: นี่พี่เขากำลังฟ้อน
15: ฟ้อนครับผมเป็นฟ้อนเก่าแก่ของเมืองปัวจะมีฟ้อนคันดอกฐานต่อไปครับ
11: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟ้อน
15: ฟ้อนศรีวรครหรือฟ้อนมองเซิงเป็นฟ้อนใช้บูชาพระธาตุ
6: ฟ้อนแต่ละอันไม่เหมือนกัน
15: ไม่เหมือนกันครับก็มีดนตรีแตกต่างกันไปแล้วก็ท่าอาจจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปนะครับก็จะมีฟ้อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
11: แล้วนี่พี่ๆเขามาเรียนกันทุกวันเลยหรือเปล่า
15: ในช่วงเปิดเทอมครับจะเรียนทุกเย็นวันพฤหัสประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดเทอมทางศูนย์ที่นี่ก็จะเปิดอบรมให้3วันครับแล้วจากนั้นก็จะมีการแสดงตีกลองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของผู้ชายอีกทีนึง
11: มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่น้องเอิร์ธเรียนอะไรบ้างครับ
4: เรียนตีกลองฟ้อนดาบฟ้อนเจิง
11: เยอะนะ
6: ใช่ค่ะมีตีกลองด้วยเหรอคะ
4: ครับ
6: ปั้นอยากไปดูพี่โอ๊ตตีกลองจังเลยงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่าไหมคะ
11: ไปค่ะ
6: งั้นคุณครูไปด้วยนะคะ
15: ครับผม
6: นำทางไปเลยค่ะ
1: ได้ค่ะ
11: ถึง
4: ไม่ใช่

0: องเนี่ยนะครับ
1: กล
0: องนี่เป็นเสียงกลองสวัสดิ์ชัยระบำกลองนั่น
1: ทำไมสังเกตดูคนจะเวลามีไม้ตีหรืออะไรชอบมีผู
0: ้ผู้ทำให้ตอนที่สะบัดในการตีหรืออาการออกล่อฉาบเนี่ยมันจะเกิดความสวยงาม
2: มีท่าทางอีกการ
0: ท่าทางก็

0: มีการเรียกว่าลีลาในการตีกลองก็จะใช้ศอกใช้เขามีลีลาในการประกอบก็จะดูโลดโผนดูน่าสนใจมากขึ้นเฉพาะการแสดงนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเอง
1: อันนี้เขาจะเล่นกันตอนไหน
0: โดยมากก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ผู้หญิงเล่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้ากองรัชตระนี้นะครับเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นกองบูชาที่เกี่ยวกับวัดศาสนาเนี่ยคงเล่นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ผู้หญิงก็เล่นได้แล้วนะครับ
1: อันนี้กองคุณครูสอนเอง
0: ครับสอนโดยสอนแล้วก็รุ่นพี่ถ้ามีโรงเรียนอื่นมาเรียนก็จะมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยอันนี้ครับพี่ที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยนะครับครูมิตรแก้วก็จะมาสอนให้กับน้อง
2: ๆอย่างนี้น้องออยก็เป็นรุ่นพี่สิคะ
0: ครับเป็นพี่ครูครับ
2: พี่ครูแล้วทำอะไรบ้างคะน้องออย
3: สอนทุกอย่างที่เป็นครับ
2: อย่างนี้น้องออยช่วยสอนพี่เราตีกลองหน่อยได้ไหมคะ
3: ครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปตีกลองกันดีกว่า
1: ไปเล่น
4: ไปเล่นพี่ออช่วยสอนด้วย
3: พี่ๆครับวันนี้มีเพื่อนๆจะมาเรียนด้วยครับ
0: เดี๋ยวให้ออสสอนตีกลองให้กับ
2: น
0: ้
2: องพา
0: วใช่ไหมครับเดี๋ยวลองไปเลยนะครับเรียนลองตีฉาบนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: ลองเล่นกับพี่แจ๊บลองพี่แจ๊บตีคล้องเรียนกับพี่แคมป์ลองเลยนะครับ
4: สวยมากค่ะ
0: เอารับรับลอง
5: ตึ้งโม

0: แต่สงสัยพวกเราคงต้องฝึกอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่พี่ๆเขาเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่ๆเขาเป็นลูกหลานชาวน่านเขาก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเมืองน่านเอาไว้ค่ะเยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะคะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณครูคมสันมากๆเลยนะคะที
2: ่
0: สอนพวกเราแล้วก็พวกเราจะเป็นอีกแรงนึงค่ะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุ
0: ณ
2: ค่ะ
0: พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยสอนพวกเราเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆและมีขนมไทยอร่อยๆเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะไปหาเพื่อนๆถึงที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: วันนี้นะคะลาไปด้วยการแสดงสวยๆของพี่ๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: อิ่งไฮอึบอิ่ง
5: สวัสดีค่ะคุณปู่
6: สวัสดีครับ
7: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
5: ไปค่ะ
6: นี่นะครับ
5: โอ้โห
7: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให
5: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะเย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู
7: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
5: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
7: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
5: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิลูกได้เลย
5: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
7: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
5: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

ธงชาติเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอี

0: ย่านสามม้าสมัยอยุธยา
1: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
1: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
1: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโพกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่เยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
3: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
1: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
3: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
3: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้ยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
3: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
3: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
4: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
4: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดน

0: นตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
1: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
3: จริงเหรอครับพ่ออ
1: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
3: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
0: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
1: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
0: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
3: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
3: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
1: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระพาท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาผ พวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
0: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างปูนกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
3: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
0: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
0: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้า

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: บทบาทหน้าที่ของพวกเราอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในส่วนไหนเนี่ยต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งเขาก็คือคนที่มีความทุกข์ร้อนอยู่แล้วเนาะทีนี้การที่เราจะทำด้วยความรู้ความสามารถอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่พอเพราะมันต้องการเอาใจใส่คนที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันต้องถ้ามันออกมาจากใจเนี่ยการทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างเต็มที่ด้วยหน้าที่เนี่ยมันก็จะเหนื่อยมีท้อมีอะไรต่างๆดังนั้นถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยความสุขมันก็จะยั่งยืนและไม่ได้เหนื่อยไปกับภาระหน้าที่ต่างๆที่ทำจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเรื่องของการเชื่อชูคนที่เขาทำคุณงามความดีถ้าเราทำดีเนี่ยมีคนเห็นเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจทำทุกเดือนครับแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีผู้ที่เขาชมเชยมาทั้งผู้ป่วยผู้รับบริการหรือแม้แต่ข้างนอกนะครับมีคนที่เขาโทรมาชมเชยบุคลากรของเราหรือว่าพวกเรากันเองเห็นคนโน้นคนนี้ทำดีเนี่ยเราก็มีการรายงานให้มีการจดบันทึกมันจะได้นำไปสู่กระบวนการเชิดชูบางทีเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบตั้งใจไปทำนะฮะโดยบังเอิญบางคนก็เขาทำหน้าที่ของเขาตามปกติเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นการทุ่มเทเป็นการทำที่มันมากกว่าโดยหน้าที่ของเขาเนี่ยอันนี้เราก็เชิดชูหลากหลายวิธีครับให้ประกาศนะครับเรามีการมอบรางวัลอื่นๆด้วยนะครับให้พอยตอบแทนเป็นค่าตอบแทนคือแทนที่จะมีประกาศอย่างเดียวเนาะเขาอาจจะเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงไปอะไรต่าง
1: ๆผมเชื่อผมได้รับการสั่งสอนมาดีเริ่มจากพ่อแม่ผมอันที่สองคือผมได้ครูที่ดีตั้งแต่มัธยมประถมนี่นะจนกระทั่งเป็นหมอเนี่ยผมมีตัวอย่างที่ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำอย่างนั้นผมเนี่ยสามารถจะเป็นอีกคนนึงนะที่จะทำอย่างนี้ได้แล้วถ้าผมทำได้มันก็จะสอนคนอื่นต่อได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดผมไม่ค่อยมีชีวิตที่หลากหลายผมแทบจะไม่ได้ไปไหนผมอยู่เวรผมทำงานผมอยู่โรงพยาบาลตลอดอย่างอื่นผมอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่เรื่องวิชาชีพการรักษาคนเนี่ยผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือความมุ่งมั่นของผมผมเองผมเป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคนไข้กับญาติได้อย่างเดียวก็คือว่าทีมที่จะรักษาคุณเนี่ยผมจะใช้คำว่าสุดตีนคุณไม่ต้องกังวลคุณกลัวได้อะไรได้แต่รับรองว่ามาตรฐานวิชาชีพและความตั้งใจที่จะรักษาเนี่ยผมการันตีให้ทุกคนผมตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดในวิชาชีพผมเพราะอย่างเช่นที่มาที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยเรื่องการ

0: ใจเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้ากว่าใครผลลัพธ์ของการรักษาหรือแนวทางการรักษาซึ่งมีความทันสมัยไม่น้อยกว่าสักที่ในโลกในประเทศนี้เลย
1: เป็นรางวัลคนดีสีโรงพยาบาลลำปางค่ะระหว่างเดินทางกลับบ้านค่ะก็ไปพบเด็กนักเรียนได้รับอุบัติเหตุค่ะได้ลงไปให้การช่วยเหลือไปช่วยปั๊มหัวใจค่ะเรามีความรู้ความสามารถที่คิดว่าน่าจะช่วยได้คิดว่าน่าจะอยู่ในจิตวิญญาณเนาะ
2: เป็นเหตุการณ์ช่วยเหลือค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำครับที่พื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอ๋อเป็นเวลาหลังเลิกงานครับเพราะว่าจะมีอยู่ในทีมชุดปฏิบัติการค้นหาผู้ภัยใต้น้ำของสมาคมกู้ภัยลำปางถ้าเราว่างเว้นเราสะดวกเราก็ตามไปช่วยเขาครับ
3: เราต้องรีบหาร่างของผู้สูญหายให้เจอครับเพราะว่าอยากช่วยเขาให้เขาได้เห็นหน้าลูกหลานหรือว่าน้องของเขาอีกสักครั้งภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถนำร่างของญาติพี่น้องเขามาให้สู่อ้อมกอดของเขา
4: การยอมรับของประชาชนของคนผู้รับบริการที่เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีเสียงชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆมันส่งผลถึงคุณภาพในการดูแลคนไข้โดยตรงด้วยถ้ามันออกมาจากใจแล้วเนี่ยคุณภาพในการที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะดีขึ้นสังเกตว่าเราเองเนี่ยได้รับรางวัลคุณภาพมากมายนะฮะทั้งเรื่องของคุณภาพในการบริการแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมันทำให้โรงพยาบาลเราพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นได้เรื่อยๆจนทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยณวันนี้เนี่ยเราขยายไปเป็นแหล่งฝึกอบรมเป็นโรงเรียนแพทย์เป็นแหล่งที่มาศึกษาดูงานเนี่ยจากหลายๆโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะ
1: ทำแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกว่าใจฟูเนาะก็รู้สึกอิ่มเอมใจที่แบบได้ลงไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะช่วยได้มากได้น้อยยังไงก็ถ้าได้ช่วยเราเกิดประโยชน์ก็เป็นความใจฟูเป็นความอิ่มเอมใจก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะได้ช่วยกระตุ้นให้คนที่แบบว่าฉันไม่กล้าฉันไม่พร้อมนะเขาก็จะแบบสามารถแสดงศักยภาพหรือความดีที่เขาสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนเราไม่ได้คิดหรอกว่าการที่เราแบบไปทำความดีปุ๊บเราจะต้องหวังผลอะไรตอบแทนมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี้ยเมื่อโรงพยาบาลมีให้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรางวัลตอบแทนให้เรารู้สึกว่าอ่ะโอเคฉันก็พร้อมที่จะทำความดีต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ทำให้ชื่อเสียงองค์กรของโรงพยาบาลลำปางเป็นที่รู้จักของทุกคนทั่วไปมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็จะทำต่อไปครับทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับเป็นผู้ให้ครับมีความสุขมากกว่าผู้รับเสมอครับ
3: ดีใจเหมือนกันครับที่เขามีแบบนี้ครับมันเป็นกำลังใจผลักดันให้ทำดีต่อไปครับ
0: มันก็เป็นกำลังใจว่าอย่างน้อยคนอื่นที่รับทราบเพื่อนร่วมงานเขาก็เห็นว่านี่ผมเป็นคนไม่โหยถ้วยและเขาก็พร้อมที่จะทำงานกับผมผมว่ามันดีกว่าการตำหนิมันถ้าตำหนิมันก็ไม่มีใครดีขึ้นแต่การที่เห็นมีใครได้รับรางวัลก็อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าทำไงถึงจะได้อย่างนั้นมั่งเพราะการทำโทษมันดีแต่ว่าสู้การให้รางวัลไม่ได
4: ้ผมเชื่อในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลการที่เราส่งเสริมคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยเนาะมันเป็นสิ่งที่น่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้าเรามีคนที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเอ๊ะลูกว่าแต่ทำไมคุณหมออ้อยพาเรามานั่งรถนั่งแบบนี้ล่ะคะ
1: อากาศดีๆนะฮะลมโชยๆที่คุณหมอพาน้องคนดีมานั่งรถรางเล่นเนี่ยคุณหมอพาน้องคนดีมานั่งรถรางวนดูมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มาเยี่ยมชมอาคารมหิดลศิทธาคารนี่ไงครับสวยไหมล่ะ
2: โอ้สวยค่ะ
1: เห็นไหมแต่ไม่ใช่ตึกอย่างเดียวคุณหมอเนี่ยนัดกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์แปลกๆเอาไว้ให้น้องคนดีได้เห็นด้วยวันนี
2: ้สัตว์แปลก
1: ๆแปลกๆเลยรับรองน้องคนดีนึกไม่ถึงแน่นอนเอ๊ะจะมีคนเลี้ยงตัวนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงเลยดีกว่าดีไหม
2: ดีค่ะ
1: พร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
1: งั้นเราไปกัน
2: ไปเลย
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องคนดีครับแล้วก็ผมอ้อย
1: ครับ
0: แล้วก็นี่พี่หมู
2: ค่ะ
1: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
0: วันนี้เนี่ยผมกับน้องคนดีเนี่ยอยากจะมาดูที่พี่หมูอยากจะแนะนำสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งให้ผมและน้องคนดีรู้จัก
1: โอเควันนี้พี่หมูมามีสัตว์เลี้ยงนะที่ไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้วันนี้พี่หมูมีมดนะครับ
0: มีมด
1: มีแมงมุมมีด้วงนะครับแต่ตอนแรกนี้เดี๋ยวพี่หมูพาไปแนะนำพี่ๆที่เขาเลี้ยงมดก่อนเนาะนี่เดี๋ยวพี่หมูจะแนะนำก่อนนะครับนี่คือพี่แอมนะคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนั่นคือพี่หนิงนะคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: น้องสองคนนี้ก็จะเลี้ยงมดเป็นงานอดิเรกนะครับ
2: แล้วทำไมเราเห็นบ้านก็เป็นอิฐบ้านก็เป็นกล่องพลาสติกบ้านมันคือยังไงอะคะ
3: เริ่มแรกนะคะตอนที่เราจะเริ่มเลี้ยงมดเนี่ยก็คือเราต้องไปหานางพญามาก่อนนางพญาคือตัวนี้ก็คือลักษณะของนางพญาที่เราไปจับมานะคะ
0: เวลาไปหานางพญาหายากไหม
4: ครับอันดับแรกครับสามารถหาได้ตามแสงไฟแมลงที่บินตอมไฟครับเป็นมดวันน้ำสืบพันธุ์ครับมดมีปีกเขา
1: จะบินมาเล่นไฟ
4: จะบินมาเล่นไฟครับ
0: อ๋อโอเค
4: จะมีวันน้ำสืบพันธุ์เพศผู้กับวันน้ำสืบพันธุ์เพศเมียครับซึ่งมันจะต่างกัน
0: เพศผู้จะตัวเล็กกว่า
4: ครับ
0: เพศเมียจะตัวใหญ่กว่า
4: ครับ
0: อันนี้คือเราจะไปพบตามแสงไฟใช่ไหมฮะ
4: บินตอมไฟครับ
0: เหมือนแมงเม่าเลยป่ะฮะ
4: ใช่ครับ
0: ต้องแยกจากกันว่าเป็นแมงเม่าหรือมดแยกกันยากไหม
3: ไม่ยากมดมีปีกเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะก็คือลำตัวมันจะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหัวอกท้อง
0: ครับครับ
3: แต่ว่าถ้าเป็นแมลงเม่าเนี่ยลำตัวมันจะแบ่งเป็นสองส่วน
0: สองส่วนนะฮะ
3: ก็คือส่วนหั
0: วอกติดกัน
3: ใช่หัวอกติดกันแล้วก็ส่วนท้องแล้วก็ลักษณะของปีกของมดเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เท่ากันก็คือปีกมันจะคู่หน้ามันจะใหญ่แล้วก็ปีกคู่หลังจะเล็กส
0: ่
3: วนของแมลงเม่าเนี่ยปีกมันจะเท่ากัน
0: สองคู่ครับ
3: ค่ะแล้วสีก็คือส่วนใหญ่มดจะสีดำแล้วก็แมลงเม่าจะออกเป็นสีน้ำตาล
0: คราวนี้ผมไปหามดนางพญาได้แล้วแล้วก็เอามาใส่หลอด
3: ใช่หลอดก็อย่างที่ว่าก็คือใส่น้ำลงไป
4: อันดับแรกครับการใส่หลอดก็คือใส่น้ำไปตอนแรกประมาณ3ส่วน4ของหลอดครับ
0: ครับ
4: แล้วก็เอาสำลีใส่เข้าไปครับ
0: ครับ
4: ให้มันปิ่มกับน้ำ
0: ครับ
4: ครับแล้วก็เราสามารถใส่นางพญามดเข้าไปได้เลยแล้วอุดสำลีได้เลยคร
0: ับแค่นี้พอละ
4: ปล่อยไว้ที่มืดครับทิ้งไว้สักประมาณ1เดือนครับแล้วรอไข่เจริญออกมาเป็นหนอนเป็นดักแด้เราเป็นตัวเต็มวัยครับก็จะเริ่มมีมดงานครับเราสามารถเลี้ยงลงไปวางใส่ในกล่องอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้อาหารได้ครับ
2: อาหารมันนี่คืออะไรอะคะ
3: จะมี2 อย่างคือมดจะกินทั้งอาหารที่เป็นพวกสัตว์อย่างเช่นแมลงเนี่ยเราสามารถให้ได้ส่วนน้ำหวานก็ต้องการส่วนใหญ่มดในธรรมชาติเนี่ยคือมันจะกินพวกน้ำหวานจากดอกไม้หรือว่าน้ำหวานจากพวกเพลี้ยมดบางชนิดก็คือจะไปอยู่ที่เพลี้ยตัวนั้นก็จะใช้หนวดเตาะๆๆที่ปลายก้นนะคะแล้วก็พวกเพลี้ยก็จะปล่อยน้ำหวานออกมามันก็จะเอาน้ำหวานนั้นมาแจกประชากรในรัง
2: แล้วที่ต้องมาคอยคาบปิดแบบนี้คืออะไรคะ
4: คือที่ปิดไว้ครับมดมันจะตื่นในสภาพที่มีแสงครับมันจะพากันย้ายขนไข่ออกมาข้างนอกครับเวลาปิดมันจะทำให้ดูแบบข้างในนี้มันปลอดภัยเหมาะกับการอยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ครับ
2: แล้วมดมันจะย้ายเข้ามาใช่รังธรรมชาติ
3: ใช
4: ่ใช่ครับ
3: รังมดทั่วไปใช่ไหมคะอยู่ตามดินตามพื้นดินรังพญาจะขุดลงไปในดินแล้วก็จะวางไข่ในดิน
0: ครับ
3: ประชากรในทุกตัวค่ะก็จะอยู่ในรังใต้ดินซึ่งมันมืดอันนั้นคือพฤติกรรมที่มันชอบ
0: อ๋อครับ
3: ความมืด
0: แล้วมดที่เราเห็นขึ้นไปทำรังบนต้นไม
3: ้ฮะมดแดงใช่ไหมคะมดแดงพวกนั้นก็คือลักษณะส่วนใหญ่คือพวกนี้ต้องการพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะระบายอากาศคือเราไปทำบนต้นใช
0: ่ครับ
3: เขาก็จะดูใบไม้ที่เหมาะสมถ้ารังไหนที่มันแห้งไปแล้วเขาก็จะย้ายไปหาใบไม้ตรงอื่นมาเกาะอีกอะไรเงี้ยค่ะมาทำเป็นรังอีก
0: อันนี้เป็นบ้านมดนะฮะสังเกตมีหลายห้องด้วยนะครับเนี่ยห้องไหนบ้างคนดูดิซิ
2: มีห้องดูแลไข
0: ่ในห้องดูไข่อยู่ไหน
2: อันนี้ห้องจัดการอาหาร
0: อ
2: ันนี้ห้องพักผ่อนแล้วไหนห้องของนางพญาล่ะนางพญาอยู่ไหนอ
0: ยู่ตรงไหนอยู่นี่ป่ะ
5: ตัวใหญ่ๆอ่ะ
0: อันนี้มีนางพญาหลายตัวเนี่ย
4: ตัวเดียวครับ
0: อ๋อนั่นคือมดงานใช่ไหมตัวใหญ่
4: ครับคืออันนี้จะแบบขนาดจะแตกต่างกับมดงานได้เลยครับมันจะเป็นมดทหารครับที่หัวโตๆครับคล้ายๆนางพญาแต่ตัวเล็กกว่าน
0: ี่เป็นนางพญาอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่สุดเลยแล้วก็มดตัวที่ใหญ่คือนี่คือมดทหาร
3: ใช่ตัวมันจะใหญ
2: ่มดทหารก็คือคอยปกป้องรัง
3: ใช่มดทหารเนี่ยส่วนใหญ่เขา จะไม่ออกไปล่าอาหารเท่าไหร่ถ้าไม่
5: จำเป็นจริง
3: ใช่ปกติเขาจะคอยคุ้มการมดงานคือมดงานออกไปหาอาหารเขาจะอยู่บริเวณนั้น
1: พวกนี้หน้าที่กันชัดเจน
0: ชัดเจนนะ
1: ชัดเจน
0: คือมดงานก็ทำงานไปเลย
3: ใช่ก็ทำงาน
0: ฉันเป็นทหารฉันก็ยืน
1: ปกป้อง
3: ใช่
0: ปกป้อง
3: ป้องเลย
0: คุ้มกันเลย
3: ใช่
2: ฉันเป็นนางพญาฉันก็คอยดูแลใคร
0: อยากจะรู้มากเลยว่าคิดยังไงว่าเอ้ยอยากเลี้ยงมดอ่ะ
4: คือเมื่อก่อนนี้ผมก็เป็นเด็กตัวน้อยๆชอบไปนั่งอยู่ตามพื้นนะครับแล้วก็โยนอาหารลงพื้นแล้วมดมันก็เดินมาเก็บอาหารนะครับก็มองไปมองมามันก็เพลินดีแล้วก็มองการใช้ชีวิตมองไปมองมดตัวนี้ทำงานอย่างนี้อย่างนี้ก็เริ่มมานั่งศึกษาดูครับแล้วก็เริ่มเลี้ยงครับ
0: อันนี้ศึกษาจากไหนนะฮะ
4: จากอินเทอร์เน็ตครับ
0: อ๋อยังไม่มีหนังสือสำหรับการเลี้ยงมดใช่ไหมฮะ
4: ยังไม
0: ่มีคนเขียน
4: ไม่มี
1: มันใหม่ยังใหม่มาก
0: ใหม่มาก
1: ใหม่มาก
0: นี่คือใหม่
1: ใช
0: ่แต่ต่างประเทศนี่มีคนเลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: คืออาจในเมืองไทยอาจจะมีคนเลี้ยงนะแต่มันยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
0: ก็คือคราวนี้เราสนใจแล้วว่ามดในเลี้ยงได้แน่นอนเพราะเราหาข้อมูลมาแล้วก็เริ่มเลย
4: ครับก็ตอนแรกก็ลองผิดลองถูกก็ตายไปหลายรังอยู่
0: ตายไปหลายรังผมเห็นมันมีบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมันต้องทำเองด้วย
4: ใช่
0: ไหมนี่บล็อกก่อสร้างเลยนี่
4: ใช่ครับอิฐมวลเบา
0: อิฐมวลเบาเลยฮะ
4: ที่ใช้อิฐมวลเบาเพราะว่ามันเวลาเราให้น้ำนะครับสังเกตตรงนี้มันจะเป็นร่องครับเอาไว้ให้น้ำพอน้ำมันไหลเข้ามาความมันจะมีได้น้ำได้ความชื้นภายในรังด้วยครับแล้วอากาศมันสามารถโฟลได้ใช่ครับ
0: มีหลายห้องมากเลยคอนโดมดนี่หลังจะดูมดแล้วเราไปดูอย่างอื่นกันดีไหมฮะ
1: ครับโอเค
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ทำอะไรกันอยู่เนี่ย
6: ดูพวกด้วงๆครับผม
0: ด้วงนี่ผมสังเกตเห็นอย่างนึง
6: ครับ
0: เห็นใส่เสื้อทีมด้วย
6: อ
0: ๋
6: อใช่ครับ
0: นี่คืออะไรฮะเห็นไหมน้องคนดีพี่ก็ใส่เสื้อทีมมาด้วยเนี่ย
6: คือเป็นกลุ่มของพวกเราครับผมที่เพาะเลี้ยงด้วงเพื่อการศึกษา
0: และการอนุรักษ
6: ์ใช่ครับผม
0: ชื่อกลุ่มอะไรฮะ
6: Thailand Beaten Beater Club ครับ
0: ผมยังไม่รู้จักสมาชิกเลยเนี่ยแนะนำให้ผมรู้จักหน่อยสิ
6: อ่ะคนนี
0: ้ครับ
6: นายครับผมคนนี้ปอนแล้วก็คนนี้จูเนียร์ครับ
0: จูเนียร์แล้ว
6: ผมเบนซ์คร
0: ับเบนซ์อันนี้น้องคนดี
6: ครับผมอ
0: ันนี้ผมหมออ้อย
6: อ๋อครับ
0: เดี๋ยวลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับว่าด้วงเนี่ยมันเป็นยังไง
6: คือด้วงเนี่ย
0: ครับ
6: จะสังเกตได้ว่าเขาก็คือแมลงชนิดหนึ่ง
0: มีหกขาครับ
6: สามส่วน
0: ครับ
6: แล้วก็จะสังเกตลักษณะเด่นก็คือจะมีเขาหรือครีมขาไก่ข้างหน้า
0: ครับผม
6: แล้วก็ตามตัวเนี่ยเขาจะมีปีกแข็ง
0: ครับ
6: ไว้ที่ลำตัวป้องกันตัวเขาจากศัตรู
0: ครับ
6: เช่นพวกแบบตุ๊กแกหรือพวกแบบจิ้งจกอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือลักษณะเด่นๆของด้วง
0: ด้วงกว่างก็คือที่มีเขาอย่างนี้ขึ้นมา
6: ใช่ครับผม
0: ส่วนด้วงครีมก็เป็นอย่างนี
6: ้
0: ที่มันงับอย่างนี้
6: ใช่ครับผมเป็นขากรรไกร
0: นี่เมืองไทยหมดเลยป่ะครับ
6: ไม่ครับอย่างตัวนี้ครับเป็นของทางภาคเหนือของไทย
0: ครับ
6: ส่วนตัวนี้เป็นของทางแอฟริกาตัวนี้ก็เช่นกันแอฟริกาครับผม
0: แล้วด้วงที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยมันเป็นด้วงไทยหรือด้วงของต่างประเทศ
6: ก็จะมีทั้ง2แบบเลยครับทั้งด้วงของเมืองไทยแล้วก็ของต่างประเทศบางชนิดก็พอเลี้ยงได้แล้วอย่างบางชนิดก็ยังไม่สามารถพอเลี้ยงได้เพราะด้วยอากาศหรืออุณหภูมิอะไรที่ยังไม่เหมาะสมอะไรเง
0: ี้
6: ยก็ต้องแบบปรับกันต่อไป
2: แล้วอันนี้คืออะไรอะคะ
6: อันนี้จะเป็นเยลลี่สำหรับให้ด้วงกินอย่างในถ้วยเนี่ยครับคือเยลลี่พวกนี้เนี่ยเขาก็จะต่างกับพวกผลไม้คือ1เลยมันสะอาดกว่าแล้วก็กลิ่นจะเบากว่ามันจะมีพวกสารอาหารอย่างเช่นพวกโปรตีนบางอย่างที่ว่าเสริมทำให้ด้วงเขามีอายุยืนขึ้น อยู่กับเราได้นานขึ้นแล้วคือสะดวกมากเวลาเราจะเก็บเนี่ยครับถ้าเก็บมันหมดแล้วเราก็แค่หยิบออกมาไม่ต้องเลอะพื้นเลอะอะไร
0: อันนี้ของด้วงโดยเฉพาะ
6: ใช่ครับผม
0: หาซื้อได้ในประเทศไทย
6: ใช่ครับผม
0: อาหารเลี้ยงด้วง
6: แต่ถ้าอย่างใครสะดวกมีผลไม้ก็ใช้ผลไม้ก็ได้แต่ต้องขยันดูแลหน่อยว่าม
1: ัน
6: เน่า
1: ห
6: ร
1: ือ
6: ย
1: ัง
0: ใช่คร
6: ับ
0: ผม
6: จะเน
0: ่
6: าใช่ครับผมจะมีพวกแมงวีมา
0: คราวนี้ผมเห็นตัวนี้ตัวนี้
6: เป็นหนอนครับตัวอ่อน
0: เป็นหนอนนะฮะ
2: ว้าว
6: หนอนระยะแรก
0: หนอนระยะแรกหรือเราเรียกว่า L1
6: ใช่ครับ
0: หรือก็คือลาวาระยะที่1เขาจะขุดอยู่ในดิน
6: ใช่ครับอยู่ในดิน
0: อันนี้เป็นดิน
6: ที่เราผสมเองครับอาจจะมีส่วนผสมพวกดินปลูกต้นไม้บ้างแหละแล้วก
0: ็ปุ๋ยมะพร้าว
6: ใช่ครับแล้วก็จะมีพวกมูลสัตว์ผสมอยู
0: ่เขาจะกินในนี้
6: ใช่ครับผมพอเขาโตปุ๊บไล่ระยะหนึ่งเขาจะลอกคราบเปลี่ยนระยะ
0: ตัวใหญ่ขึ้น
6: ระยะที่2
0: ระยะที่2
6: ครับผม L2ก็คือจะสังเกตได้ว่าขนาดของกะโหลกครับผม
0: ครับกะโหลกจะใหญ่ขึ้น
6: ใช่ครับแล้วก็ตัวก็ใหญ่ๆขึ้นอย่างชัดเจน
0: อีกระยะหนึ่งสเตจนึงก็คือ
6: เป็น L3ก็จะใหญ่ขึ้นมา L3 เขาจะพิเศษอย่างนึงครับ
0: ค
6: ือพอเขาถึงจุดนึงที่เขาพร้อมแล้วตัวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับ
0: อันนี้คื
6: เริ่มใกล้จะเข้าดักแด้
5: ใกล้เข้าดักแด้
6: พอเขาเป็นสีเหลืองย่นๆปุ๊บเขาก็จะเตรียมตัวสร้างโพรงดักแด้เหมือนอย่างเนี้ยครับผ
0: ม
6: เขาจะขุดโพรงแล้วก็ตัวเขาก็จะอยู่ข้างในโพรงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลอกคราบเป็นดักแด
0: ้
6: ทีนี้เนี่ยระยะที่เราต้องดูแลแบบว่าพิเศษนิดนึงก็คือระยะดักแด
0: ้
6: คือดูแลในที่นี้คือพยายามรบกวนให้น้อยที่สุดแล้วก็คอยดูแลเรื่องความชื้นของดินพวกนี้ครับว่าไม่ให้ชื้นเกินไปหรือว่าแห้งเกินไป
0: ครับ
6: แล้วก็อุณหภูมิภายในกล่องเลี้ยงอย่าให้อบหรือว่าอย่าให้เย็นจนเกินไปอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าระยะดักแด้เนี่ยเป็นระยะที่ด้วงจะไม่กินอะไรแล้วจะเริ่มพัฒนาตัวเองจากตัวหนอนอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
6: ไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับครับคราวนี้ผู้กับเมียนี่ต่างกันเยอะไหมฮะ
6: สำหรับด้วงกว่างนะครับ
0: ครับ
6: ตัวผู้จะมีเขาสังเกตง่ายๆจะเขาสวยแต่ถ้าอย่างตัวเมียอย่างตัวนี้ก็คือจะไม่มีเขาแล้วอย่างเป็นด้วงครีมอะครับผม
0: ครับ
6: อย่างตัวนี้ตัวผู้เขาจะมีครีมอย่างเงี้ยครับผมคืออย่างด้วงครีมตัวเมียเนี่ยครับสังเกตว่าเขาจะมีขากรรไกรเล็กๆอันนี้ครับผมถ้าเทียบกับตัวผู้แล้วจะเล็กมากประโยชน์คือเพื่อที่ว่าเขาจะไว้เจาะไม้เพราะว่าพวกด้วงครีมเนี่ยเขาจะวางไข่ในไม้
0: ครับ
6: แล้วก็อย่างตัวเมียด้วงครีมครับสีสันเขาจะต่างกับตัวผู
0: ้ก็คือดำสนิท
6: ใช่ครับดำกว่าหรือแบบรายละเอียดอาจจะน้อยกว่าครับผมแล้วก็ตัวเนี่ยจะเล็กกว่าเยอะ
0: ครับ
6: คืออย่างตัวนี้ก็เป็นด้วงกว่างครับอย่างตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือที่ไทยก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีกระจายตัวตั้งแต่ไทยไล่ขึ้นไปทางเหนือครับผมจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลี
0: ครับ
6: แล้วก็คืออย่างตัวเนี้ยก็ไปทำเป็นตัวการ์ตูนเหมือนกัน
0: ใช่ๆผมเห็นอยู
6: ่มูชิคิงครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเอกของเรื่อง
0: คร
6: ับ ก็คือด้วยความสวยงามของเขาด้วยลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยครับแต่ตัวนี้คือค่อนข้างที่จะมีปัญหาคือขาเขาขาด
0: อ๋อขาดไปข้าง
6: ข้างเดียวครับ
0: ครับ
6: คือด้วงเนี่ยจะไม่เหมือนพวกตะกั่วแปรหรือแมงมุมที่ว่าพอโตเต็มที่ปุ๊บออกจากดักแด้เนี่ยอะไรที่เสียหายเขาจะไม่สามารถลอกคราบเพื่อซ่อมได
0: ้ครับ
6: ก็คือขาดแล้วขาดเลย
0: ครับแล้วจูเนียเลี้ยงอะไรฮะ
7: หนอนผีเสื้อมะนาวนะครับ
0: หนอนผีเสื้อมะนาวยังไง
7: คือชื่อเขามาจากกันว่าเขากินใบมะนาวครับ
0: อ๋อนี่ใบมะนาวฮะ
7: ครับจากที่สังเกตเขาจะลักษณะคล้ายๆอึนกครับ
0: อ๋อคล้ายๆอึนกอ่ะก็จะ
7: เป็นการพังตัวจากนักล่าครับ
0: ตอนฟ้าออกมาแล้วเป็นผีเสื้ออะไรฮะ
7: ก็เป็นผีเสื้อมะนาว
0: อ๋อผีเสื้อมะนาว
7: พวกนี้ก็จะเป็นผีเสื้อกลางวันนะครับ
0: ครับ
7: จากที่ดูเหมือนเขาจะมีขนหนาม
0: ครับ
7: จริงๆแล้วไม่คันนะเขาเป็นการเหมือนพังตัวอีกชนิดนึงครับเรียนแบบตัวบุ้ง
0: เรียนแบบบุ้งนะฮะใช่ครับ
7: อย่างนี้เขาก็จะกินใบเงินใบทองครับอย่างตัวนี้ครับก็จะเป็น
8: เออเจอด้วย
7: ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อลายเสือ
0: ผีเสื้อลายเสือ
7: สีฟ้าก็จะเป็นลายคล้ายๆปีกเขาจะเหมือนเสือลายเสือครับแล้วก็เป็นสีฟ้าทั้งตัวนี่ลองให้เกาะมือได้นะ
9: ลองไหมคนดี
0: จักรจี้ไหม
8: จักรจี้นิดหน่อยมันจะเหมือนกับว่าถ้าเขาเหมือนกับดูดได
9: ้
8: ติดกาวแน่น
0: เวลาเลี้ยงก็จะมีความสุขกับการดูเขาพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
7: แล้ววงจรเขาจะสั้นมาก
0: ประมาณเท่าไหร่ฮะโดยเฉลี่ย
7: ยังนอนก็ใช้กินเวลาประมาณ 7-8 วันเท่านั้นเอง
0: ครับ
7: ดักแด้เขาก็จะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย
0: ์ตัวเต็มวัยก็อีกสักไม่กี่วัน
7: 2-3 วัน
0: ครับ
7: เขาก็บินมาสัมพันธ์กัน
0: แสดงว่าช่วงชีวิตนึงตั้งแต่ไข่จนฟักก็ 3-4 อาทิตย์เดือนนึงไม่เกินเนี้ย
7: ก็ประมาณเดือนนึง
0: ประมาณเดือนนึงถ้าเกิดสมมติคนอยากเลี้ยงทำไง
7: อุปกรณ์จริงๆไม่มีอะไรเลยครับก็คือเราซื้อกล่องพลาสติก
0: ครับ
7: มีฝาเราก็ติดมุงลวดอย่างนี้ครับเราอาจจะหาตัดกระดาษมารองพื้นกันอึเขาหน่อยนึง
0: อ๋อนี่อุจจาระเขานะฮะเนี่ย
8: สีดำดำน่ารัก
7: อึเขาก็จะเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้เหมือนกันครับ
0: เป็นปุ๋ยด้วย
7: ทีนี้เราก็จะหาใบสมมุติเราอยากเลี้ยงหนอนตัวนี้ลายเสือสีฟ้า
0: เราต้องรู้ก่อนว่าเขากินอะไร
7: แล้วก็ต้องรู้ว่าเขากินอะไรหาข้อมูลแล้วเราก็ไปดูที่ต้นที่เขากินครับ
0: ครับ
9: เจอแน่นอน
0: เจอ
7: ก็เจอแน่นอน
10: พอดีร่วงกำลังผสมพันธุ์กันพอดี
9: มาดูนี่
10: ช็อตเด็ด
6: เนี่ยครับเวลาผสมพันธุ์เขาจะเนี่ยครับเขาจะค่อมตัวกันอย่างเงี้ยครับผมตัวผู้จะอยู่ข้างบนคือด้วงกว่างเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ผสมพันธุ์ง่ายมากครับผมคือเจอตัวเมียปุ๊บก็จะทันทีเลยทำการผสมพันธุ์ทันที
7: ผสมนะครับเขาก็จะมีสิ่งเล็กๆใส่
6: เอาไว้ว่าเพศ
7: ผู้เข้าไปในช่องท้องตัวเมียครับแล้วเขาก็ฉีดน้ำเชื้อสเปิร์มของเขาไปครับเขาก็จะในตัวเมียก็จะมีไข่อยู่แล้วครับแต่จะไม่มีเชื้อครับพอเชื้อตัวผู้เข้าไปครับเขาก็จะปฏิสนธิกันภายในเขาก็ตัวเมียพอผสมเสร็จเขาก็จะลงดินไปไข่
6: ด้วงกว่างครับตัวเมียเขาใช้ขาคู่หน้าครับผมตะกุยดิน
0: ตะกุยดินขึ้นมาแล้วก็ลงดินไป
6: ใช่ครับผ
0: มด้วยความรู้เยอะนะฮะกับการเลี้ยงด้วงวันนี้มีอะไรบ้างนะอันดับแรกที่เราไปดูมา
8: ก็คือมีมดมีด้วงมีผีเสื
0: ้
8: อและสุดท้าย
0: อะไรครับ
9: อะไรเนี่ย
8: น่าร
9: ักอ่ะไม่ได้แค่มีแค่นี้นะดูดิเยอะไปหมดเลย
8: โอ้น่ารั
5: ูไม่กลัวเหรอ
11: หนูไม่กลัวค่ะ
5: นี่อะไรครับ
11: แมงม
5: ุ
11: ม
5: แมงม
0: ุ
5: ม
0: นี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
5: มาดูกันนี่ก็จะเป็นแมงมุมจากทั่วโลกเลยก็มีทั้งของไทยของต่างประเทศนะครับแมงมุมเนี่ยผมต้องอธิบายครับว่าในโลกของเรามีทั้งหมด 40,000 ชนิด
0: 40,000 ชนิด
5: แต่ที่นิยมเลี้ยงกันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มบึ้ง
11: แล้วถ้าเป็นบึ้งในของประเทศไทยนะคะที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอันไหนพอจะทราบไหมคะ
5: เป็นบึ้งน้ำเงินเพราะสีเขาจะสวย
0: ครับ
5: บ
0: ึ้งสีน้ำเงินเลย
5: สีน้ำเงินแวววาว
0: สวยมากเลยอ่ะ
5: สวยมาก
11: แล้วถ้าเป็นของต่างประเทศล่ะคะ
5: ถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะนิยมแบบนี้นะครับเม็กซิกันไฟเล็กซึ่งเขาจะมีสีแดงสดใสสวยงามแมงมุมนี่มีพิษหมดเลยนะน้องคนดีอย่างที่น้องคนดีจับเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีพิษนะมีพิษพร้อมกัดได้ตลอดเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับนิสัย
0: รู้จักแมงมุมแล้วต้องรู้จักอะไรกับเขาก่อนนี
5: ่
0: คร
5: ับ ครับแมงมุมเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
0: ครับ
5: ดังนั้นเวลาที่เขาจะเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะต้องลอกคราบการลอกคราบของแมงมุมเนี่ยเขาจะมีสองเหตุผล
0: สองเหตุผล
5: นะ
0: ครับ
5: ก็คืออันแรกเลยก็คือว่าเพื่อการเจริญเติบโต
11: เหมือนกับเปลี่ยนเสื้อใหม่
5: ถูกต้อง
11: ให้ตัวให้เสื้อมันตัวใหญ่ขึ้น
5: ใช่อันที่2คือเพื่อซ่อมแซม
11: ส่วนที่สึกหรอ
5: ส่วนที่สึกหรอของร่างกายเช่นขาขาดขนร่วงพอลอกคราบปุ๊บขาก็งอกเที่ยวก็งอกสวยงามเหมือนเดิมวันนี้พี่หมูมีแมงมุมมาให้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
12: ตัวแรกเลยเรามาดูตัวนี้กัน
0: ครับ
12: ตัวนี้มีชื่อว่าพาราไฮบาน่าหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแซลมอนพิงค์เบิร์ดอีเตอร์ตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากบราซิลค่ะ
0: แซลมอนพิงค์เบิร์ดอีเตอร์หมายความว่ากินนกเหรอ
12: ค่ะขนาดโตเต็มวัยของเขาสามารถโตได้ถึง12นิ้ว
0: 12นิ้วมันประทัดหนึ่ง
12: ใช่ค่ะเขาจึงสามารถจับ
5: เหยื่อขนาดใหญ่ได
12: ้
0: ถัดไป
12: ตัวนี้ลักด้านตัวนี้มีชื่อว่าไวนี
0: ของไวนีขาวขาว
5: ขาว
12: ตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโก
5: นะลายเหมือนมาลายเลยนะบึ้งเนี่ยพิษจะไม่ค่อยร้ายแรงยังไม่มีรายงานว่าคนถูกบึ้งกัดแล้วเสียชีวิต
0: ครับมีแต่แพ้ขน
5: มีแต่แพ้พิษแพ้ขน
0: ครับ
5: ปริมาณพิษก็จะขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่าง
0: ครับ
5: ตัวใหญ่ๆนี่พิษปริมาณพิษก็จะมีเยอะ
0: เขามีต่อมพิษอยู่ตรงบริเวณปาก
5: อยู่ตรงเขาเรียกว่าขนเขี้ยวเขาเรียกว่าคิลเลอร์ซีรีส
0: ์ครับ
5: นะฮะก็ต่อมพิษก็อยู่ตรงนั้น
0: ครับ
5: กัดปุ๊บก็จะปล่อยพิษออกมามันงูเห็นไหม
0: สุดยอด
5: ตัวนี้บ้าง
11: โอ้ยไม่เอาเนาะตัวนี้หนักตัว
12: ตัวนี้ชื่อไฟเล็ก
5: ไฟเล็ก
12: มาจากเม็กซิโกเหมือนกัน
0: ครับ
5: ตัวนี้เราไม่ควรเปิดนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะขี้ตื่นนิดนึงเวลาเขาตื่นเนี่ยเขาจะใช้ขาหลังสลัดขนขนจะฟุ้งออกมา
0: คราวนี้ขนแพ้นี่โหจาม
5: จะขัน
0: แล้วเป็น
5: ขนเขานี่จะมีลักษณะเป็นเงี้ยงนะคือเป็นขนเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วบนขนจะมีเงี้ยงเล็กๆ
0: เจ้าชู้พูดง่าย
5: โอ้ยปัก
0: ติดใช่ไหม
5: ติดเลยปักไม่ออกเลย
0: ปกติแล้วการเลี้ยงแมงมุมเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงมาจับ
5: ไม่ใช่
0: เล
5: ี้
0: ยง
5: ไม่ใช่
0: เขาเลี้ยงเพื่อ
5: ดูความสวยงามดูการเคลื่อนไหวดูสีดูการทำรังมัน
0: ใช่ไหม
5: เหมือนปลาทองเลี้ยงไว้สวยงามแต่เราก็ไม่ได้เลี้ยงปลาทองไว้จับเล่นถูกไหมเหมือนกัน
11: ถ้าพี่หมูโดนกัดเนี่ยค่ะพี่หมูจะต้องทำยังไงบ้างคะ
5: พี่หมูเคยโดนกัดนะครับพอพี่หมูโดนกัดปุ๊บอันดับแรกเลยพี่หมูต้องมาล้างแผลให้สะอาดเพราะแมงมุมเขาก็อยู่ตามดินตามอะไรที่เคี้ยวเขาอาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมล้างแผลและด้วยสบู่ด้วยแอลกอฮอล
0: ์
5: นะครับเสร็จแล้วก็ทานยาแก้ปวด
0: ครับหรือไม่ก็รีบไปพบแพทย์
5: หรือไม่ก็รีบถ้าเกิดมีอาการปวดมากๆชาที่แขนเกร็งเนี่ยเราต้องไปพบแพทย์แล้วก็ให้ฉีดยาแก้แ
0: พ้พวกนี้ด้วยฮะผมอยากรู้ว่าคืออะไรครับพวกนี
5: ้พวกนี้เป็นซากแมงมุมที่ตายแล้วแล้วผมก็ดองเอาไว้นะครับเพราะไอ้พวกนี้จริงๆก็มันก็มีคุณค่าในการศึกษาในอนาคตนะ
0: ครับ
5: นะครับไม่ว่าจะเป็นตายด้วยสาเหตุต่างๆอย่างตัวนี้มันก็ติดคราบตาย
0: ลอกไม่ออก
5: มันลอกคราบไม่ออกมันก็ตายแล้วก็เก็บไว้ศึกษานะ
0: คราวนี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันครับผมเห็นแล้วว่ามดเนี่ยสืบพันธุ์ยังไง
5: ครับ
0: ด้วงเนี่ยผสมพันธุ์ยังไง
5: ครับ
0: แมงมุมอะฮะเป็นยังไง
5: เวลาที่เขาไปเจอตัวเมียป๊อปเขาทำไงว่า
0: ทำไงฮะ
5: เขาต้องมีการเกี่ยวพาราสีเขาจะมีการเคาะสัญญาณเขาก่อนโดยใช้ขาคู่หน้าหรือว่าเพดิเพาของเขาเนี่ย
0: ครับ
5: เคาะ
0: ไปสัญญาณ
5: เคาะที่ปากรูหรือถ้าเกิดเป็นแมงมุมที่ชักใหญ่เขาก็จะเขย่าที่ใหญ่แล้วแมงมุมก็จะตัวเมียก็จะรับสัญญาณแล้วมันก็จะมีการสื่อสารตัวเมียก็จะเคาะตอบ
0: ก็คือถ้าตัวเมียโอเคกับสัญญาณที่เขาส่งมา
5: ตัวผู้ก็จะเดินเข้ามาเพื่อผสมพันธ
0: ุ์ครับ
5: เอาประเภทแมงมุมเนี่ยมันมีความพิเศษตรงนึงคือว่าแมงมุมจะถูกออกแบบให้ อวัยวะเพศของตัวผู้และตัวเมียชนิดนั้นๆน่ะสอดรับซึ่งกันและกัน
13: เหมือนเต้ารับ
5: เหมือนเต้ารับเราเปรียบกับกุญแจดีกว่
13: ากุญแจ
5: กุญแจกับแม่กุญแจถ้าคนละชนิดกัน
13: ไข่ไม่เข้า
5: แต่ถ้าเกิดว่าตัวเมียเขาส่งสัญญาณที่ไม่โอเคละฉันไม่ปลื้มแล้วนะตัวผู้ก็อาจจะหันหลังกลับได
13: ้อ๋อก็ไม่ส่งฉันไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไรหาตัวอื่น
14: ไปหาคนอื่นก
5: ็
14: ได
5: ้แต่ถ้าเกิดว่าตัวผู้ยังเดินเข้าไปอีกทำไงตัวผู้ก็จะกลายเป็นอาหารที่ผมชอบเรียบร้อย
13: ก็ตัวเมียจะดุ
5: มากในอีกมุมนึงของผมนี่ก็คือพอดีผมก็ไปช่วยงานของท่านอาจารย์ดร.พัชนีวิชิตพันธ์นะครับนะท่านก็ได้จัดทำค่ายเยาวชนแมงมุมที่รักขึ้นมาค่ายเนี่ยจะเอาน้องๆหนูๆเนี่ยครับมาเรียนรู้แมงมุม
13: ครับ
5: อย่างเป็น
14: น้องๆ
5: เขาเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็จะให้เรียนรู้ว่าแมงมุมมีประโยชน์ในยังไงในระบบนิเวศนะแมงมุมมันช่วยในการกำจัดศัตรูควบคุมแมลงศัตรูพืชยังไง
13: ก็คือให้มองเห็นมุมอื่น
5: ๆให้อีกมุมนึง
13: ที่น่ากลัวเราไม่มองมุมนั้นละ
5: ไม่มองมุมน
13: ั้นละเรามองมุมนั้นแล้วว่าอีกมุมนึงแล้วว่าประโยชน์ของแมงมุมเนี่ยคืออะไร
5: ใช่
13: เหมือนนกแสกฮะที่แบบทุกคนบอกโหความเชื่อว่ามันแย่มาก
5: เป็นนกผี
13: จริงๆแล้วมันเป็นนกที่ช่วยควบคุมประชากร
5: ของหน
13: ูของหนูของอะไรพวกนั้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึง
5: อีกมุมนึง
13: ครับวันนี้ผมและน้องคนดีเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่หมูแล้วก็คุณปอยมากนะครับที่ให้ความรู้ต่างๆแล้วก็มารู้จักน้องๆที่น่ารักช่วยอธิบายความรู้ต่างๆที่ผมเป็นคนดีบางทีอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามดเนี่ยมันคนเลี้ยงกันด้วยด้วงเนี่ยผสมพันธุ์ยังไงใช้ชีวิตยังไงแหมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับ
14: สวัสดีครับ
13: เลาะศาสตร์พูดไม่ได้
14: ถึงต้องมี
13: Animal Spirit

0: าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: โปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย I know เกษตรไทย I know ของเราในวันนี้ครับริเริ่มที่จะดัดแปลงพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้กลายเป็นพื้นที่เพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วครับเห็ดฟางกลับสร้างรายได้ที่น่าพอใจครับเพื่อนๆก็เลยหันมาทำตามจากรายได้เสริมของคนในครอบครัวตอนนี้ก็ได้กลายเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนที่บ้านหนองว่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราตามไปดูผลงานของเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไป
1: พี่บัญชาฉานุเกษตรไทยไอดอลของเราริเริ่มที่จะเพาะเห็ดฟางเพราะทำได้ในพื้นที่ที่จำกัดครับแถมยังดัดแปลงเอากากมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเชื้อว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นกากมันสำปะหลังด้วยล่ะครับพี่บัญชา
2: เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้วัสดุเป็นตัวเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าใกล้โรงงานแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยปลูกมันค่อนข้างเยอะ
3: ครับ
2: เมื่อก่อนที่ฟรีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าขึ้น
3: ตันละ
2: 200บางโรงก็ตันละ500บาท
3: โอ้ใน1โรงการเพาะเนี่ยใช้จำนวนเยอะไหมฮะ
2: โรงเรือนขนาดกว้าง5เมตรยาว8เมตรเนี่ยใช้ประมาณ5ตัน
3: สมมุติตันละ500
2: 500
3: ก็ 2,500
2: 2,500 บาทก็เป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นมา
3: สูงขึ้นมาจากเดิมที่ตรงเนี้ยไม่มีตอนนี้เราจะต้องทำอาหารเห็ด
2: อันดับแรกเลยก็ต้องมีมูลวัวข้ามปีใช้45กิโลมีลำละเอียด10กิโลปูนขาว3กิโล
3: ปูนขาวร้อนครับ
2: เราใช้ยีสต์ซ้ำ3กิโล
3: ครับ
2: ยีสต์ซ้ำสำหรับทำเห็ด
3: ปุ๋ยสูตรเสมอ
2: ใช้โลครึ่ง
3: สูตรเสมอเป็นยังไงพี
2: ่สูตรเสมอจะเป็นสูตร15 15 15 3ตัว
3: ครับ
2: แล้วก็มาเป็นยูเรีย
3: ครับ
2: อันนี้สูตรไม่เสมอ4600
3: 4600
2: โล
3: ก็มีไนโตรเจนเยอะๆ
2: ใช
3: ่โอเคครับผม
2: ส่วนผสมหลักก็จะมีแค่นี
3: ้ครับ
2: นี่ก็คืออาหารเห็ด
3: อาหารเห็ด
2: ที่เราเตรียมจะไปหว่านบนชั้นเห็ด
1: ขั้นตอนการโรยวัสดุเพาะเชื้อก็ไม่ยากเลยนะครับนำกากมันไปโรยบนชั้นกะให้หนาราว1ฝ่ามือเกลี่ยให้เรียบตบให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มโรยทับด้วยอาหารเห็ดที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดโรงเรือนทิ้งไว้3วันเลยล่ะครับพอวันที่4ก็เริ่มอบไอ้น้ำโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อโรคกันครับปิดโรงเรือนให้มิดชิดต้มน้ำให้เดือดปล่อยไอ้น้ำไปตามท่อเข้าสู่

่ตัวโรงเรือนครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิที่70องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงพักทิ้งไว้1คืนครับวันที่5ก็เริ่มโรยเชื้อเห็ดฟางกันเลยล่ะครับเริ่มจากขยี้เชื้อเห็ดฟาง6ก้อนผสมกับแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมอาหารเสริมอีกครึ่ง

0: อุณหภูมิที่ 32-38 องศาเซลเซียสทิ้งไว้3วันครับพอถึงวันที่9ก็ตัดใยเห็ดครับด้วยการรดน้ำให้ชุ่มและเปิดช่องระบายอากาศทิ้งไว้1สัปดาห์เห็ดก็จะออกดอกขาวอวบสวยให้เราเก็บไปอีก15วันจากนี้เลยล่ะครับ เยอะจริง
1: ๆเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกัน
2: อันนี้คือเก็บมาแล้ว5วัน
1: อันนี้เข้าวันที่6เมื่อสัก3วันที่แล้วเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณวัน 7-80 โล
2: คือทั้งโรงเรือนนี้
1: ทั้งโรงเรือน
2: เฮ้ยแล้วมันก็จะขึ้นแบบปุ๊บๆๆๆๆๆเป็นดงเลย
1: แต่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาถอนออกไปหมดแล้วเก็บหมดแล้วคือเห็ดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4เบอร์ก็มีไซส์ใหญ่ตั้งแต่ฝาน้ำอารมณ์ขึ้นไปถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ
2: ่ครับ
1: ไซส์เล็ก
2: ครับถ้าลงมาเป็นอย่างนี้ถือว่าเล็ก
1: แล้วก็มีหัวไฮโซ
2: หัวไฮโซ
1: หัวสูง
2: อย่างนี้เรียกหัวไฮโซไหมครับพี่เห็นหัวสูงแต่ราคาไม่สูงราคาเบอร์3กิโลละ50บาท
1: 50บาท
2: ครับต้องรีบเก็บถ้าไม่งั้น
1: มันจะกลายเป็นแบบนี้
2: จากเห็ดหัวสูงครับ
1: ครับ
2: จะกลายเป็นเห็ดหัวบานอย่างนี้เลย
1: หัวบาน
2: พอหัวบานอย่างนี้นี่ราคาก็ตก

0: วิธีการเก็บ
1: เอามือจับแล้วก็กดลงไปนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็บิดแล้วเราต้องเอาไปตัดแต่ง
0: งั้นผมขอเก็บอันนี้ได้ไหม
2: ได้ได้เลย
0: กดก่อน
2: ครับ
0: เอามือจับ
2: เอามือจับเลยแล้วก
0: ็เอาปากคาบได้ไหม
2: ปากคาบไม่ได้น้องเมา
0: อ๋อครับพี่งั้นเอามือจับนะครับ แล้วก็กด
2: กดแล้วก
0: ็แล้วก็บิดบิดหมายถึงบิดตัวอย่างนี้นะครับ
2: บิดดอกเห็ดบิดดอกเห็ดบ
0: ิ
2: ดดอกเห็ด
0: ครับครับครับพอไหวไหม
2: สวยงาม
0: บิดยังไงเนี่ยบิดยังไงนี่บิดไม่ได้บิดอะไรเลย
1: ไม่ได้เก็บเขาเรียกถอน
0: ลูกนี้วันพรุ่งนี้จะกลายเป็นลูกนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะโตได้เร็วขนาดนั้น
1: คือบอกว่าเห็ดฟางเนี่ยเราเวลาเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยต้องดูแลอย่างดีเหมือนเลี้ยงเด็กก่อนต้องดูทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยที่เราจะได้ไซส์เบอร์ตูมเราอาจจะได้เบอร์บานราคามันก็จะต่าง
2: เทคนิคของเราก็คือถ้าเราเก็บชั้นนี้หมดนะฮะพอเราลดน้ำปุ๊บต่อไปเราจะเก็บชั้นล่างพอบนหมดมันจะออกล่าง
0: อือ
2: พอล่างหมดออกบน
0: อ๋อสลับกัน
2: สลับกัน

0: ดอกเบลเลอร์อ่ะ
1: เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นๆสมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกันตัดแต่งและแยกขนาดของเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะครับแม่น่าอิจฉาคนบ้านหนองว่าเขาจริงๆครับ

0: ื้อหมดจ่ายสดเป็นสโลแกนที่ทำให้คนบ้านหนองว่าและจังหวัดใกล้เคียงไว้วางใจนำเห็ดฟางมาขายให้กับพี่บัญชาภายใต้แบรนด์เห็ดฟางหนองว่ายังไงล่ะครับพี่บัญชาแอบกระซิบมานะครับว่าการเพาะเห็ดฟางนอกจากรายได้จากการขายเห็ดวัสดุเพาะเชื้อที่ใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้อีกทางนึงด้วยนะครับโอ้ยว่าแต่มันเป็นยังไงล่ะครับพี่บัญชา
1: ตอนนี้เราเพาะเห็ดเสร็จเราก็ขายขี้เห็ดตัวเนี้ยกอกใส่กระสอบได้ประมาณ150กระสอบกระสอบ30โลนะฮะก็ขายกระสอบละ15บาทก็ได้เกือบ 3,000 บาทตรงนี้ก็คือต้นทุนเราไม่มี
2: ที่บอกว่าเป็นขี้เห็ดแล้วเนี่ยเอามาเพาะต้นไม้อีกเนี่ยธาตุอาหารเขายังมีอยู่อ่ะ
1: ในธาตุอาหารหลักจริงๆ NPK เนี่ยยังว่าเห็ดไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่

0: นี้ก็ยังอยู่ครบ
1: เห็ดนำไปขายวัสดุเพาะเหลือใช้นำไปขายต่อหรือจะเก็บไว้ปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับ การเพาะเห็ดฟางนี่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับ
2: พี่บัญชาครับเพาะเห็ดฟางเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วที่ทำมา
3: คือเราเริ่มเมื่อปี2548ช่วงนั้นพอดีเพื่อน10กว่าคนเนี่ยเลี้ยงสุกร
2: ครับ
3: เหลือล้าหมูเก่าเราตั้งโจทย์ก่อนเลยเราจะทำยังไงให้ใช้พื้นที่ดินน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง
2: ครับ
3: ก็สรุปมาว่าน่าจะเป็นเพาะเห็ดฟาง
2: นี่คือกลายเป็นที่มาของเห็ด
3: ที่มาของเห็ดก็คือไปเพาะแรกๆเพาะในล้าหมูก
2: ็
3: แปลงล้าหมูเป็นโรงเห็ด
2: ครับ
3: ก็ลองผิดลองถูกนะฮะ
2: แล้ววัสดุที่ใช้ในการเพาะอ่ะพี
3: ่เริ่มแรกเลยเราใช้ทลายปาล์มแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลแล้วก็ค่าขนส่งค่อนข้างจะแพง
2: ครับ
3: แล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนเรา
2: ครับ
3: เอ๊ะเราเห็นเปลือกมันในชุมชนเราเยอะลองเอาเปลือกมันสำปะหลังเนี่ย
2: ครับ
3: มาทับบนทลายปาล์มก่อนแล
2: ้
3: วให้ผลดีเราก็ลองเอาทลายปาล์มออกเอาแต่เปลือกมันอย่างเดียวเลยก็โอเคเลยตอนนี้ลดต้นทุนไปเกือบครึ่ง
2: การทำเห็ดฟางของพี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากคนประมาณ10กว่าคน
3: 10กว่าคน
2: ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่10คนละขยายมีกลุ่มมีเครือข่าย
3: พอเราเอาหลักประกันราคาเข้ามาชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมาก็เริ่มมามองเห็นแล้วทำยังไงก็มีที่ขาย
2: ครับสำหรับตัวพี่เป็นชายเนี่ยอย่างการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบอยู่ได้เลยไหมหรือมันจะต้องมีอาชีพเสริม
3: ถ้าถามลึกๆส่วนตัวแล้วอยู่ได
2: ้
3: แต่ว่าการทำเห็ดถ้าทำคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ยากต้องอยู่เป็นหมู่เกษตรถึงจะไปได
2: ้ตรงนี้ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่ทำอยู
3: ่
2: ม
3: ี
2: คนมาดูงานมาเรียนรู้อะไรเยอะไหมฮะ
3: ปีนึงขั้นต่ำก็เป็นหมื่นนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะดีใจมากถ้าเกิดคนมาดูงานแล้วกลับไปแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายเนี่ยเขาบอกการเกษตรที่ดีอย่าปิดบัง
2: ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดในตอนนี้เรียกว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนพี
3: ่ความสุขที่ได้ก็คือเราได้เห็นชาวบ้านนะฮะอย่างผมเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เห็นลูกบ้านเห็นชาวบ้านเห็นคนมาส่งเห็ดมาส่งเห็ดรับตังค์ยิ้มแย้มแจ่มใสรับตังค์ทุกวันสำคัญก็คือเขาได้อยู่กับบ้านนะฮะตรงนี้คือจุดที่เรามองเป็นตัวเงินไม่ได้ก
2: ็
3: คือพ่อแม่ลูกได้ทำงานแล้วอยู่ร่วมกันนะฮะตรงนี้เป็นมากกว่าเงิน

0: การลดต้นทุนการผลิตโดยการประยุกต์นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พี่บัญชาประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่บัญชาชานุคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับสุดยอด
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: เยี่ยมมากครับ

0: ัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: รู้ได้ไงอ่ะวางแผนเกษตรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: หินถอนทิ้ง
0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็ประกอบอาชีพทำนาแต่พอหมดหน้าฝนหรือว่าหลังการเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่แถบนี้แทบจะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรเลยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากชนรับประทานนั่นเองครับถึงจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากการทำนาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเพราะอะไรอยากรู้เราตามไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยครับไปเลยเจอตัวแล้วครับพี่พานสวองสะเสริมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสะพานหิน
3: พี่พานครับหลังจากที่แบบฤดูการทำนาผ่านพ้นไปแล้วที่เนี่ยปัญหาขาดแคลนน้ำแก้ไขอะไรกันยังไงครับหลังฤดูการทำนาเนี่ย
4: ที่นี่ไม่ใช่เรื่อง

0: ใหญ่นะครับเป็นเรื่องเล็กแล้วสำหรับพื้นที่เขตนี
1: ้ชินแล้ว
0: ชินจริงๆครับที่นี
1: ่เอ้าพี่แล้วทำยังไงพอหลังฤดูการทำนา
0: ที่นี่ปู่ย่าตายายเราปลูกถั่วเขียวกันมาครับหลังจากฤดูการทำนา
1: ปลูกถั่วเขียว
0: ใช่ครับหลังจากทำนาแล้วเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
2: พี่สมองบอกว่าพอทำนาเสร็จก็ปลูกถั่วเขียวเป็นอาชีพเสริมทำอย่างนี้มากว่า10ปีแล้วล่ะครับ
1: ปลูกเนี่ยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยต้องเป็นยังไง
0: ดินนะครับผมต้องเป็นดินระบายน้ำได้ดี
1: ครับ
0: ร่วนปนทราย
1: ครับ
0: นะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยก่อนปลูกเราต้องไปเทสดินก่อนว่าเฮ้ยดินเรามันเปียกเกินไปความชื้นพอเหมาะไหม
1: ครับ
2: นอกจากชนิดของดินแล้วความชื้นในดินก็มีส่วนต่อการเติบโตของถั่วเขียวด้วยนะครับพี่สวองบอกว่าถ้าไถเปิดหน้าดินแล้วหยิบดินขึ้นมากำดูถ้าดินเปียกและเกาะตัวกันเป็นก้อนนั่นปักอย่างที่เห็นนี่แล้วก็แสดงว่ายังไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้ากำดินแล้วดินเกาะตัวเป็นก้อนมีบางส่วนที่หลุดออกไปบ้างอย่างนี้ล่ะครับแสดงว่าใช้ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในดินจะมีโพรงอากาศทำให้รากถั่วสามารถช้อนชัยไปหาอาหารได้ยังไงล่ะครับ
0: วิธีการหว่านนะครับอย่าไปหว่านหนาแน่นจนเกินไปการหว่านก็คือกระจายนะฮะเป็นการหว่านกระจายเต็มพื้นที
1: ่
0: นะฮะไม่เป็นกระจุกใดกระจุกหนึ่ง
1: ต้องฉีดอะไรยังไงไหม
0: ฉีดฮอร์โมนนมสดสารหมักสะเดาเพื่อขับไล่แมลงนะฮะเป็นการลดต้นทุนปัญหาสุขภาพเราก็จะไม่เกิดขึ้น
1: สอนทำได้ไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำ
2: เคล็ดลับที่ว่านั่นก็คือนี่ครับนมสดเอามาทำฮอร์โมนนมสดแต่ผมทำไม่เป็นครับผมจะต้องถามกับพี่พานครับ
0: ครับเดี๋ยวเคล็ดลับนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับ
2: มีอะไรบ้างครับฮอร์โมนนมสด
0: ก็มีนมพัชไรนะครับ5กิโลกากน้ำตาล3กิโลแล้วก็นมเปรี้ยว
2: นมเปรี้ยว
0: 1ขวดนะครับลูกแป้งฮะตัวนี้ครับ1ลูก
1: 1ลูก
0: ครับผม
1: ก็คือลูกแป้งเข้ามา
0: ครับครับผมอันดับแรกเราเอานี่ครับจับยัดครับ
2: วิธีทำฮอร์โมนนมสดของพี่สวองก็จะเทนมพาสเจอร์ไรซ์ลงไปในถังหมักทึบแสงเสร็จแล้วก็บีบแป้งข้าวหมากใส่ลงไปตามด้วยนมเปรี้ยวแล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็เทกากน้ำตาลตามลงไปเลยครับเขย่าถังหมักให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็ปิดฝาพอหลวมครับเพื่อให้แก๊สในถังหมักระบายออกมาได้นั่นเองล่ะครับ
0: ออกอะไรไม่รู้นะครับ
1: นี่ไอ้อีกแล้วเนี่ยมันจะได้งานมันจะได้งาน
0: เดี๋ยวๆๆเปิดดิมีลมมั้ยครับ
1: หมายถึงลม
0: ใช่จะเป็นแก๊สนะฮะมันจะเป็นจุลินทรีย
1: ์จุลินทรีย์คือเขย่าเนี่ยไม่ได้เขย่าเล่นๆนะเขย่าแบบมีเหตุผลนะ
0: ใช่ๆจุลินทรีย์มันจะได้เข้ากันเขียนแล้วเราก็เขียนโค้ดไว้ฮะมันสด
2: เขียนวันที่ผลิตวันที่จะใช้เอาไว้ให้ครบเลยนะครับทีนี้ก็ต้องเก็บถังหมักไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ
0: ครับครับ
2: และทุกเช้าพี่สวองจะเขย่าถังหมักอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ10วันครับเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในถังได้ทำงานจากนั้นจึงจะเอาไปฉีดถั่วเขียวได้ยังไงล่ะครับถ้าต้นถั่วเขียวเริ่มมีใบ2ใบพี่สวองบอกว่าก็เริ่มฉีดฮอร์โมนนมสดได้เลยล่ะครับเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตพี่สวองจะเติมน้ำหมักสะเดาลงไปด้วยครับเพื่อป้องกันแมลงโดยใช้ฮอร์โมนนมสด30ซีซีน้ำหมักสะเดา10ซีซีสารจับใบ10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแน่นอนครับทั้งหมดต้องเขย่าให้เข้ากันทีนี้ก็ได้เวลาไปฉีดฮอร์โมนนมสดกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาฉีดฮอร์โมนนมสดกันครับซึ่งระยะที่ฉีดเนี่ยก็ต้นถั่วประมาณนี้แหละครับผมแต่ก่อนฉีดเดี๋ยวต้องวัดทิศทางลมก่อนแน่นอนฮะต้องอยู่เหนือลมยังไม่ได้โรย
1: พี่พานอะไรของพี่พานเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ตกลงเนี่ยทิศเนี่ยได้แล้วใช่ไหม
0: ได้ครับได
2: ้พี่สมองฉีดฮอร์โมนนมสดให้ถั่วเขียวสัปดาห์ละ1ครั้งครับพอถั่วเขียวมีอายุได้30วันจะเติมฮอร์โมนไข่เพิ่มไปอีก1ตัวครับเพื่อช่วยเร่งการติดดอกในอัตรา

0: 300cc ถั่วเขียวนั้นถือว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับประมาณ70วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วพี่สวองบอกว่ายิ่งอายุสั้นยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับเพราะถ้าแมลงหรือนอนลงแปลงแล้วก็อาจสร้างความเสียหายให้กับต้นถั่วได้เพียงเวลาชั่วข้ามคืน
1: ถั่วตอนนี้มันถือว่าใกล้จะเก็บแล้วครับผลกระทบเยอะไหมมัน
0: และที่เห็นพี่ๆเขาก้มๆเงยๆอยู่นี่เขาไม่ได้ช่วยกันเก็บถั่วนะครับแต่กำลังมองหาศัตรูตัวร้ายของถั่วเขียวนั่นก็คือเจ้าหนอนตัวเล็กๆหัวเอี้ยอย่างนี้ล่ะครับโอ้ยเต็มไปหมดเลย
1: ถ้าเราเห็นใบแบบนี้พลิกออกมาเลยครับ
0: เจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดใบทิ้งแล้วล่ะครับเอาไปกำจัดนอกแปลงถั่วนั่นเลยครับ

0: ที่ประคบประหงมถั่วเขียวตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่นก็คือการเก็บถั่วเขียวไปเก็บกันเลย
1: ชาวบ้านสะพานหินที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทยังคงพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮลาโลมาเก็บถั่วเขียวในวันนี้ก็เป็นการลงแขกช่วยแรงกันนั่นเองล่ะครับ
2: สีน้ำตาลน้ำตาลนี่เก็บได้หมดเลยนะพี่นะ
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ผมเก็บ
3: นะครับ
2: แล้วเวลาเก็บต้องบีออกมาอย่างนี้ทุกครั้ง
3: ไหมไม่ครับเราเก็บอย่างนี้เลยครับ
2: เก็บ
3: ได้เลยครับนี่ครับ
2: อ๋อคือถ้าบีนี่ถ้าบีมามันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับถั่วเขียวถั่วเขียวแบบเวลาเก็บเนี่ยถั่วเขาจะเก็บฝักแก่ใช่ไหมใช่ไหมครับแต่คนเก็บอ่ะหน้าอ่อนอ่อน
1: แต่เจ้าของไร่บางคนอาจจะจ้างคนช่วยเก็บก็ถือว่าเป็นการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองล่ะครับ

0: ก็บถั่วแล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องไปชั่งกิโล
1: ถั่วเขียวกระทะหินมาแล้ว
2: เก็บถั่วเขียวทั้งฝักก่อนขายก็ต้องตากถั่วไว้1วันละครับที่นี้ก็สีกระเทาะเปลือกขายเฉพาะเมล็ดให้กับพ่อค้าได้เลยครับ
0: รายได้จากถั่วเขียวเท่าไหร่ครับ
3: รายได้ปีนี้ผมของผมคาดว่านะฮะยังไม่ได้ก็ประมาณสัก150,000คาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก150,000
0: แล้วหักต้นทุนหักอะไรแล้ว
3: หักต้นทุนผมว่ายังได้หลักแสนนะฮะ
0: เห็นได้ข่าวบอกว่าอะไรนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อย
3: ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมว่าหลักแสนขึ้นฮะ
0: การปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
3: ก็สามารถที่จะไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพอสมควรนะฮะ
0: ลดภาระเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วเนี่ยการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยประโยชน์ได้อะไร
3: โอ้ผมว่าถ้ามองให้ซึ้งนะฮะถั่วเขียวเนี่ยสามารถเป็นการเป็นพืชบำรุงดินหลังจากพืชบำรุงดินแล้วเราสร้างอะไรฮะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนมีการสามัคคีมีการลงแขกนะเกษตรกรมีรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มี
0: ครับ
3: เมื่อก่อนดินเขตนี้นะฮะมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกรดถ้าเอาดินไปวิเคราะห์ก็อยู่ที่ 4.5 อะไรเงี้ยเป็นกรดระหว่างถั่วเขียวไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ดินก็จะดีขึ้นตอนนี้ 6.5 นะฮะ pHการใส่ปุ๋ยก็น้อยลงดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
0: ก็คือเริ่มกลาง
3: ใช่ยินซีวัตถุที่ผ่านมาเอาไปสำรวจที่สวพ5เพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแล้วที่ปลูกมา10กว่าปีเจอปัญหาบ้างไหมครับพี่
3: ผมว่าปัญหาอันดับแรกก็คือเรื่องพันธุ์นะครับ ที่เราเจอปัญหามาเลยต้องมาแก้พันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ว่าเกษตรกรไม่ได้เตรียมพันธุ์นะฮะไม่มีพันธุ์ดีไปซื้อกับพ่อค้าไว้นะครับปรากฏว่าได้ถั่วปนถั่วหินนะได้ที่พันธุ์ที่ไม่ต้องการเมื่อเราหว่านไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตเราก็จะไม่ดี
0: แล้วพี่แก้ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ยังไงครับผม
3: ตรงนี้ผมประสานงานกับเกษตรนะฮะประสานงานกับศูนย์วิจัยนำพันธุ์ดีมาจากศูนย์วิจัยฮะมาลงแปลงไว้เพื่อที่จะทำพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
2: และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวด้วยกันนะครับให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกพี่สวองกับชาวบ้านกว่า50คนจึง

0: ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนถั่วเขียวขึ้นยังไงล่ะครับโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอำเภอหนองมะมงให้การสนับสนุนด้วยล่ะครับผมว่าดก
1: นะฮะเกษตรกรเนี่ยเราเมื่อรวมกลุ่มเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าพื้นที่นี้เราปลูกพันธุ์ดีไหม
2: ครับ
1: พันธุ์ดีก็จะมีพ่อค้าเพาะถั่วนะฮะที่เกรดสูงกว่านี
2: ้
1: ก็เหมือนเราก็จะได้ราคามากกว่านี้ถึง40บาท
0: การปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนานอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ยิ้มหน้าชื่นตาบานกันแล้วยังเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินเพื่อประโยชน์ในการทำนาฤดูการต่อไปเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สวอมสะเสริมคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับยิ่งฮู
2: ้เอาไปเลยพี
3: ่เฮ้ยสุดยอดครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดตอนเด็ดๆของทางรายการสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเกษตรไทยไอดอลเลือกดูได้ตามใจชอบกันเลยนะครับ
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
7: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
8: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
5: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของ

เพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยอดไปฝากเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าเออถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกุ้งตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%

0: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่ได้คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเอง

0: เองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
1: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็รักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55 บาท
2: เลิกไม่ทำก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
3: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
0: า
3: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทําให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
4: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศรักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2559เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2560ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2569สิริราช International Conference in Medicine and Public Health

การการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกว่า 1,200 คนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่ารวม86เรื่องในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind ที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองการให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Level ณภูมิภาคอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Levelในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวิรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Selectในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซิเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team

0: ิเพลงจิตโลดจึงโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

สิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรบงศาวาสณวัดพระบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนปีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาในเทศกาลดังกล่าวได้จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และปฏิบัติจริงบนพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธาศาสนบรกิจนิวิทศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขำมังวาสีสถิตณพระวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569โดยมีธนานุศักดิ์ตั้งฐานอนุกรมได้8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรและวัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาThank you.
วลา 14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมศิลป์โสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมักขะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญและวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดโพชัยเสมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27และบาทหลวงสมเกียรติบุญอนันตบุตรเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ต

ครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่จะพี่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสมพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่49คนการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อัมพาตพระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต
มีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน230นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 13,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดบางนารามเพอร์มนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองรัฐทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เด็กชายฮาปิบหินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองรัฐทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิบหินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวงจัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากและการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในการนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแต่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ด้วยส่งสืบสานพระราชปณิธานทรงส่งเสริมสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องแต่งกายประณีตอันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนและมอบสมุดชุดเครื่องเขียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานศักดิ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน508คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหูและการได้ยินและระบบประสาทตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยีบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย พระมหากษัตริย์ไทย

0: งมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1: แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์อุทานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: อันนี้เรากำลัง
0: นึ่งก้อนเห็ด
1: การฆ่าเชื้อก้อนเห็ด
0: ทุกที่ที่ผมไปเนี่ยเขาใช้ตัวของแก๊สแต่ทำไมพี่เปลี่ยนมาเป็นใช้ฟืนครับ
1: ถ้าใช้ฟืนแล้วมันมีตังค์เหลือในกระเป๋ามันก็ควรจะใช้ฟืนมากกว่าใช้แก๊ส
0: มันจะเหลือได้ไงมันก็ฟืนนี่ก็ต้องซื้อเหมือนกัน
1: เออไม่ได้ซื้อทั้งหมดแล้วเอาจากนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่สำคัญประหยัดพลังงาน
0: มันแตกต่างกันยังไงครับ
1: สมมติวันเนี้ย
0: ครับ
1: วันเนี้ยแก๊ส LPG เนี่ยราคากิโลละกี่บาท
0: 400หารโอ้10บาทแน่เกือบ
1: 13 15ประมาณนั้น
0: นะใช่ๆๆ
1: วิ่งอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: แต่ไม้ฟืนถ้าซื้อเอาถ้าซื้อนะ
0: ค
1: ิดง่าย
0: ๆครับ
1: กิโลไม่ถึงบาท
0: แต่มันจะถูกกว่าได้ยังไงเพราะไม้ฟืนดูแต่ละแท่งมันใหญ่
1: ๆเอาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างนี่ครับ
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็ปลูกต้นไม้พอมันได้ระยะเวลาเราก็ตัดมาทำฟืนได้อันนี้ไม่มีขายในโลกใบนี
0: ้อันนี้นะ
1: ไม่มีขายในโลกใบนี
0: ้มีหนึ่งเดียว
1: มีหนึ่งเดียว only one
0: มันทำได้ยังไงครับเนี่ย
1: เพราะผมเป็นคนทำเอง
0: อ้าวเหรอขบวนการมันทำลักษณะแบบไหนครับเนี่ย
1: ก็หลักการง่ายๆเอาความร้อนเปลวไฟ
0: ครับ
1: ไปต้มให้น้ำเดือด
0: ครับ
1: พอน้ำเดือดก็เอา
0: ไอ้น้ำขึ้นมาอีกชั้นนึง
1: ไปฆ่าเชื้อก้อนเห็ด
0: อ๋อตัวนี้พี่อบทีนึงได้ประมาณสักกี่ก้อน
1: อันเนี้ยถ้าเป็นเห็ดแครงนะ
0: ครับ
1: 4,000ก้อน
0: เตาเนี้ยนะผมอยากเห็นว่ามันกว้างขวางขนาดไหน
1: มันกว้างขวางขนาดไหนใช่ไหม
0: เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน่อย
1: ได้
0: โอเคได้ครับอ๋อมันเปิดแบบนี้มาครับเพื่อน
1: เตาที่ผมนึ่งก้อนเห็ดเนี่ยจะประหลาดกับเพื่อนคือมันจะสูงและไอ้น้ำที่มันเข้าข้างล่างแล้วมันวิ่งขึ้นเองข้างบนเนี่ยมันจะผ่านความร้อนกระจายความร้อนให้กับก้อนเห็ดทุกก้อน
0: ตามช่องว่างต่างๆ
1: นี่คือหลักการง่ายๆเขาว่ามันเข้าแล้วมันออกโดยธรรมชาติ
0: ตัวนี้พี่นึ่งทีเนี่ยนานไหมฮะ
1: ต่อครั้ง12ชั่วโมง
0: นานไหมครับกว่าจะแบบได้ตัวนี้มา
1: คือต้องเท้าความมาผมอะทำงานในโรงงานน้ำกันโรงกันน้ำมันมา15ปี
0: อยู่กับพวกโรงงานอุปกรณ์
1: โรงกันน้ำมันเนี่ยพอผมมาเริ่มทำเห็ดถ้าปัญหามันเกิดอย่างนี้นะเราเอาหลักการนี้มาใช้ตรงนี้นะ
0: ปัญหาเราเลยแก้มาเป็นตัวนี้เลยผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปพี่นินาอาจจะทำห้องสตีมแล้วเอาตัวนี้มาใช้เนาะเดี๋ยวต้องไปลองถามดูว่าแกสนใจเดี๋ยวพี่จะทำใหม่ให้อีกเรื่องนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถามแกกันดีกว่า
1: ครับเชิญครับ

0: ตรงนี้มันเป็นอะไรครับพี่บรรลุครับ
1: ผมมาทำโรงเรือนมินิเล็กๆให้ลูกค้าดูว่าไม่มีโรงเรือนถ้าทำเล็กๆต้องทำยังไงไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ผมทำเห็ดมาไว้ตรงนี
0: ้
1: โดยที่ผมไม่ให้น้ำเลยสักนิดหนึ่งไอ้ตัวเห็ดแครงเนี่ยถ้าธรรมชาติเขาจะออกฤดูฝนปีหนึ่งกินได้ครั้งหนึ่งวิธีง่ายๆไอ้ก้อนเนี่ยผมทำไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ลูกค้าเอามีดมากรีดแล้วก็วางไว้ในที่ชื้นๆและนี่ครับ6วันพร้อมตัดแล้วเห็นดอกไหมขาวสวยเห็นไหมครับ
0: ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยหอม
1: ผมจะกินให้ดูเพราะว่าผมไม่เคยใช้เคมีในการเพาะเห็ด

0: เลย
1: อ้าว
0: นี่นะ
1: พี่กินนะผมก็ต้องกินตามมันเนี่ย
0: ทิ้งเลยคุณสมบัติเห็ดแครงเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นยาด้วยนะ
1: เห็ดแครงเนี่ยเวลาเคี้ยวเนี่ยเหมือนเราเคี้ยวเนื้อสัตว์มันมีเส้นใยมันมีไฟเบอร์โอเคผมเข้าใจละเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเห็ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปหาพี่นิน่ากันดีกว่า
2: ได้เลย
1: ได้ครับพี่ไปกันดีกว่า
2: เชิญครับ
1: โอ้โหพี่นี่คือสินค้าแปรรูปมาจากเห็ดแครง
3: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมดเลย
3: ทั้งหมดแล้วมันมีได้มากกว่านี้อีกนะคะเชฟ
1: ตัวนี้คือเห็ดแครงอบแห้ง
3: ใช่
1: ใช้พาราโบลาโดม
3: ใช่ค่ะใช
1: ่แล้วก็เราก็เอามาสูญญากาศได้ทันที
3: ถูกค่ะเพื่อให้มันอยู่ได้นานพวกแกงนะคะอัน
1: นี้เป็นกระป๋อง
3: เป็นกระป๋องนะคะอันนี้คือต้องไปจ้างโรงงานทำนะคะตัวนี้นะคะ
1: อันนี้เขียวหวานอันนี้ก็คือ
3: มัสมั่นนะคะแล้วก็จะมีแกงเผ็ดด้วยนะคะแต่ถ้าที่ตัวแปรรูปที่คนใต้ยังนิยมอยู่
1: ตัวนี้เลย
3: คั่วกลิ้งเห็ดแครง
1: คั่วกลิ้งเห็ดแครงโอ้โหอันนี้ผมก็ชอบกินข้าวร้อนเลยอร่อย
3: ตัวนี้มาหลังโควิดค่ะไตปลาแห้งเห็ดแครงไม่ได้มีเนื้อปลานะคะเป
1: ็
3: นน้ำไตปลาที่เราต้มกับสมุนไพรนะคะก็คือเป็นผงโรยข้าวนะคะ
1: ผ
3: งโรยข้าวชิโยฟูริกาเกะนะคะอันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมอื่นที่เป็นสารเคมีเลยเราเอาพวกนี้นะคะ
1: ใช่
3: เดี๋ยวไปปรุงอาหารก
1: ัน ได้ครับโอเคไปเลย
3: เดี๋ยวให้เชฟรังสรรค์เมนู
1: นะ
3: คะโอเคค่ะ
4: เห็ดแครงอบแห้งผลิตภัณฑ์ดีๆจากการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีโปรตีนและไฟเบอร์สูงเวลาเคี้ยวจะหนึบหนับสู้ฟันสามารถนำมาเป็นอาหารแพลนเบสได้อาหารแพลนเบสคือโปรตีนจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ปัจจุบันมีการทำเป็นสเต๊กแพลนเบสหรือหมูสเต๊กจากเห็ดแครงเนื้อหมูจากเห็ดแครงปรุงรสสามารถนำไปประกอบอาหารแทนเนื้อหมูได้ให้โปรตีนสูงมาดูกันนะครับว่าวันนี้เชฟจะนำเห็ดแครงมาปรุงเป็นเมนูอะไรตามชมกันนะครับ
1: ครับตอนนี้เป็นภารกิจของผมนะครับที่จะมาแปรรูปนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาทานเมนูเพื่อสุขภาพจากเห็ดแครงแบบพื้นฐานโดยการที่เอาข้าวที่เรามีอยู่แล้วหรือข้าวที่เหลือจากการกินนะฮะมาทำเป็นข้าวผัดเห็ดแครงรับประกันว่ากินเห็ดแครงแล้วคุณจะคลางเพราะว่าอร่อยเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงครับอ่ะนะครับสำหรับเตาที่ให้พลังงานวันนี้นะครับเป็นเตามหาเศรษฐีซึ่งเป็นเตาที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับในการเก็บกักความร้อนได้ดีแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเตานี้ทุกคนสามารถไปหาซื้อเพราะมีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเลยครับ

0: องชิมดูนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างข้าวผัดติดแทง
0: นัวมาก
1: อร่อย
0: อร่อยโดยที่ว่าพี่ดูนะที่เทปใส่เนี่ยเครื่องปรุงไม่เยอะเลย
1: เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่บรรลุชิมดีกว่าว่าอร่อยจริงอย่างพี่นิหนาพูดหรือเปล่าไปกันเลยครับพี่บรรลุครับเนี่ยผมกับพี่นิหนาเนี่ยอยากให้พี่มาชิมว่าเมนูเบสิกของการกินเห็ดแครงเนี่ยบางคนคิดไปไกลมากเลยจริงๆอ่ะมันมีเมนูใกล้ๆอย่างข้าวผัดเนี่ยก็อร่อยได้นั้นเดี๋ยวพี่ลองชิมดูก่อนก็ว่าเป็นยังไงบ้างครับที่สำคัญกินเนี่ยกินหอมมากหอมมาก
2: จริงก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็น
0: ใช่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดเนาะ
2: คือมันนัวไปหมดเลย
3: ชัยโยฟาร์มเห็ดไม่ได้มีเฉพาะเห็ดแครงที่เป็นพระเอกแต่ยังมีเห็ดอื่นๆที่ผลิตรวมไปถึงการแปรรูปอาหารที่ล้วนผลิตด้วยคุณภาพและความใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงในการก้าวไปสู่ตลาดสากลการันตีด้วยคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชัยโยฟาร์มเห็ด
1: ทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกยักษ์แปลว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีเว้าจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสกาวร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียวสกาวร็อกไป

0: ไปรูทไหมรูท66เรามาอยู่ในแผนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
1: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดสเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซอร์เขตรอยต่อของ2ทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
0: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจชัวทรีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอะ
1: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซอร์เข้าสู่โลเดสเซอร์พืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนคนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคทิโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคทิโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

0: แพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เนี้ยขับรถถนนยาวๆอะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความซวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ส่วนกับประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได้
1: ตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนนรูท66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needles ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างแอริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐแอริโซนาทำไมต้องมันแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon State welcomes you โอเคน่ะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐแอริโซนาบนรูท66นะไปตรงนี้เลย

0: ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอะและยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดเราดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวรถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นๆดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้ค่ะส่องๆไม่เจอละสินี่อ่ะรถเราเองอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรเบอร์โรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบอร์โรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าพวกมันเป็นเบอร์โรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อสายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
2: Because a long time ago they worked in the minesAnd then they shut the mines down, so they just let the donkeys go.
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
0: เจ้าไหมส้มอุ้ยแต่ทำมันอยากกินด้วยส้มด้วยลากินส้มไปแล้วนะบ๊ายบายมาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึง

0: ้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถนี่เดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแพทก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
1: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอ้นแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
0: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพทก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟต์ช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆดูซิตี้6เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
2: โอ้ man well actually it's named after this lady right hereOlive Oatman. Her and her family were traveling from Illinois to here. Everybody was murdered except for her and her brother and her sisters. But she lived a normal life after that, after being captured. That's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
1: Olive Oatman and her family.เดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่าเยาวภัยจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
0: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงๆแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี่ด้วยอ่ะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองในรูท66เหมือนกัน
1: จากเมืองโอ๊ตแมนขับไปตามถนนรูท66มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่า restaurant แต่ diner เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

าบนถนนรูท66นะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่าเรโทรวินเทจคือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberry เหมือง Hackberry ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้น Hackberry เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่ไหมมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็นโกสทาวน์แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มีอินเตอร์สเตทเส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วยรูท66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบนRoute 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: 66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจาก Hackberry General Store เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรู66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used the road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas, actually to California, seeking a better life. And so this became the Mother Road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
0: ชุมชนริมถนนรูท66เคยเจริญสูงสุดในยุคนึงแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท66ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
1: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.

0: ้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
1: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
0: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel ซึ่งเกิดและโตในเมืองSeligmanเธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้รูท 66กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บนรูท 66ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี 1987
1: People showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other seven states along Route 66. And one thing that my father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream, and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
0: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66คึกคักขึ้นกว่าเดิม
2: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of Cars.
3: Yeah.

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: ไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวนึงครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่

0: ที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุลี
1: ครับสวัสดีครับปุลีสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงแป้
2: ถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมี
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
2: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาต

0: ตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางท
1: ี
2: ก
1: ็
2: ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูช
1: ั้
0: นส
1: ุ
0: ดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
0: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเง
0: ี้
3: ยเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
3: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาถ
0: ุ
3: งอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
3: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะ ม
0: ัน
3: ก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
3: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปน่ะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1

0: ็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
1: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
3: ื่องทุกเรื่องใช
1: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามไปกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrap It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet anda long life on this earth so I decided I wanted to try and make it and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax and then I started to give it to my friends and people really like them and they're easy to use and they are biodegradable as well
1: how can we use it what is it good forLike food or anything.
4: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a

0: a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Yeah. Can you show us what is this covering here?
0: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
0: Oh, tangmo chow.
1: Tangmo chow.
0: There you go.
1: Me.
0: Would you like some?
1: Can I try this one?
0: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
0: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are yum. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้วใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับ เตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่พึ่งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่อไ
3: หมปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า Bee Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
0: ะใหญ
1: ่
0: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
3: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้จะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได
3: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนๆนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
3: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
3: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
0: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
0: You know, you can't see it.
1: Yeah.
0: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
0: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
0: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
0: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก
4: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: สวั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: พี่ตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้ทำ
0: ไมมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรบ้างครับยังไงบ้าง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็น100ปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี่นะจักรจันทร์ร้องนะบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่ง
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได
2: ้ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเน
0: าะน้องมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ไหมใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยว่ากระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
2: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากอะไรก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกที
2: ใช่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
0: โอเค
2: 3เซนคร
0: ึ่งนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: อยู่นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช
0: ่อ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ย

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลยอ
1: ันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: มาอยู่ตรงคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดเองขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: ใช่การใช้งานด้วย
2: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: นะทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหบุกไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมโลบิดทีเอ้ยไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมาก
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเนาะเมื่อก
1: ี้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: ลายเนียนเน
1: าะใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
2: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงาน

0: ไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
0: ใช่
1: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกดไม่ช้ำ
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ต้อง
1: บอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช
1: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
1: มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: เรา
3: ก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรม
1: ครับ
3: อย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: โอ้ก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโทรมกว่านี้
3: ใช
1: ่ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อยๆ
3: ใช่เพราะว่า
1: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไมเ
3: ลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
1: เดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมาแล้ว
3: แม่จะคอยแบบคอยหวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ
3: ่
1: ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมมั้ง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบ
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆเตีย
2: งก
1: ่
2: อนนะ
1: โอ้โหต้องเริ่มงาน
2: เรือแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่แบบว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวก

0: ืดๆบ้างกรอนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะนี่มันก็เหมือน30ปีเนาะทั้งแต่ละ
2: คนซีฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
1: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
2: ใช่ถูกต้องเลย
1: เป็นผู้ซ่อมให
2: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
1: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิพย์เดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบ
2: แล้วนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะ
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่
2: น
1: ใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงนี้ค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาตะแมทกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นนะครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนิดทีนิด
4: ได้
5: ครับเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ

0: นี้วัดมาได้ขนาดแล้ว
1: ครับครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
0: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้ง
2: เปลี่ยนครับ
1: อันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
0: ของเดิมมันเป็น
1: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่แต่ตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมือเสีย
3: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
1: ของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
3: เ
1: ร
3: ื่องมาตรฐานมันมีระดับมาตรฐานคร
1: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
0: ความยากง่ายของการติดตั้งมาตรฐาน
1: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
5: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมคุณธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
4: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
6: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
7: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
8: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทำได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทำในคู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
9: า
8: ะ
9: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
10: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
6: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
4: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B Number 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญที่ LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายเออแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินพี่ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลูกปัญญา
3: ครับ
1: จะฉันรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
1: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่ชุดเขียวนี่ไง
1: เฮ้ยไอ้งอกงอกเขียวเขียวเนี่ยนะ
3: ใช
1: ่
3: ท่านรู้จักไหม
1: ไม่รู้จักหรอก
3: ต้นหอมไง
1: ต้นหอม
3: ใช่ครับผม
1: เนี่ยนะ
3: ครับ
1: เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
3: ก็ต้องลองดู
1: เฮ้ยแล้วพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
3: ไปกันเลย
1: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
3: ทรูปลูกปัญญา
1: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอ๊ะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
3: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
1: ท่านเรียนจบอะไร
3: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
1: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
3: ครับ
1: ท่านเรียนอะไร
3: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโลกพื
1: ชโอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
3: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล
1: ้
3: วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
1: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
3: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
1: ต้นอ้อย
3: ครับผม
1: โอ้โหยังก็หวานทั้งครอบครัวสิ
3: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
1: เกิดอะไรขึ้น
3: อ่ะที่เมืองท่านไม่โดนพิเศรษฐกิจเลยดิ
1: ฮะ
3: เมืองไทยเขาโดนนะ
1: เมืองไทย
3: ครับ
1: มีพิเศรษฐกิจด้วย
3: ต้มยำกุ้ง
1: ปี40
3: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
1: ้ต้นหอม
3: ครับ
1: หรือว่าทนหอมที่ฉันเรียกเนี่ย
3: แม่นแล้ว
1: ต้นหอม
3: ครับ
2: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
3: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
2: ้
3: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
2: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
3: ครับผม
2: ก็เก็บได้เลย
3: ครับ
2: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
3: ครับ
2: ก็ดีที่ได้เป็นทางออก
3: ครับ
2: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
3: ใช่

0: ครับ
1: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
0: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
1: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
0: ผมกลับมาปี55
1: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
0: ดีครับ
1: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
0: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืช
1: อะไรครับก็น่าจะดีนะ
0: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
1: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
0: ่ครับผม
1: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
0: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
1: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
0: ครับผม
1: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
0: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
1: 20ล้าน
0: ครับ
1: เฮ้ยคือแอบถามนิดนึงมันได้รายได้ยังไง
0: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี้ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร
1: ่30ไร
0: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
1: 90,000
0: บาท
1: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
0: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาคร
1: ับเหมาไร
0: ่ครับเหมาไร
1: ่ไร่นี้ 90,000
0: ครับก็ 90,000 คูณ30
1: ฮะ2ล้าน7
0: ครับว้าวแปลงเนี้ยก็ประมาณ2ล้านกว่า
1: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่ามันอายุสั้นไหมอายุสั้นงานไหม
0: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
1: 40วัน
0: ครับ
1: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
0: ีค่าครูไหมมีค่าครูไหม
1: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้นดิวไปโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
2: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: พัน
1: หัวพันอ่ะแล้วมันหอมยังไงอ่ะ
2: ลองดม

0: เดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
0: ติดเชื้อ
1: ไม่ติดเชื้ออ
2: ันนี้คือหัวหอม
0: ครับ
2: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
0: คือ
2: เป็นหัวหอมต้นหอม
0: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
0: ครับ
2: มันจะไม่ใช่หอมแดง
0: ใช่ครับ
2: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ
0: ่นะฮะ
2: มันเป็นหอมแบ่ง
0: หอมแบ่ง
2: มันไม่ชื่อหอมอื่น
0: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลีก
2: แบ่งมัน
0: ใช
2: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
0: ่ครับ
2: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
0: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
2: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหมหอม
0: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแดงแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
2: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณทำให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าเออไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
0: สมมติอย่างเงี้ยมันดำอย่างเงี้ยไม่ดี
2: ดำไม่ดี
0: ครับ
2: แล้วปลูกได้ไหมดำปลูกได้ไหม
0: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับแต่
2: อย่างนี้
0: หัว
2: เป่ง
0: ๆหัวโทนแข็ง
2: ๆ
0: ดี
2: อันนี้ดี
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นหุงนี
0: ้ครับ
2: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
0: ใช่ครับ
2: แ
0: ต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
2: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ
0: ์ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
2: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางอย่างนี้
0: อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบ
2: เมตรห้าสิบ
0: ครับผม
2: เมตรห้าสิบ
0: ก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
2: แล้วล่องมีความกว้างไหม
0: ก็เนี่ยครับ1.50
2: 1.50
0: ก็คือปลูก8แถว
2: อืม
0: ครับก็จะประมาณคืบนึงขนาดนี้ครับ
2: 1.50 ปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
1: น
2: ี
1: ้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8
0: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร
2: อืม
0: 4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8
2: x
0: 24
2: เรียงไปถึงนู่น24
0: ใช่ครับ
2: ก็
0: จะปลูกระยะขนาดนี
2: ้แล้วสปริงเกอร์เนี่ย
0: ครับ
2: กี่หัว
0: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9หัว
2: 9หัว
0: ครับ
2: มันก็จะพอดี
0: ครับ9 4 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเหวี่ยงพอดี
2: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
0: ใช่ครับก่อนที่จะไถเราก็เก็บ
2: นั่นหมายความว่าจะไถใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
0: ใช่ครับ
2: เพื่อที่ไถยกร่องให้ได้
0: ใช่
2: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติม
0: ใช่ครับ
2: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
0: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
2: ฉีดเลยปกติ
0: ครับ
2: แล้วมีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็ใส่ยางเอาก็ได้ไม่ต้องสปริงเกอร์เสีย
0: เวลาไม่ต้อง
2: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
0: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊
2: อ
0: กน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร์แต่ถ้าท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเอาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
2: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
0: ค่าสปริงเกอร
2: ์ค่าท่อน้ำ
0: ใช่ครับ
2: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
0: ใช่
2: แล้วไปจ้ำเอา
0: ใช่ครับ
2: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
0: ใช
2: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
0: เหนื่อยทีเดียว
2: เหนื่อยทีเดียว
0: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวังระบบใช่ครับ
2: อ๋
0: อแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
2: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
0: ่ไม่ยาก
2: แต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
0: ่ไม่ยากครับ
2: ครับไหนมาทำไง
0: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
2: โรยเลย
0: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
2: ถ้าท่านทำต้น
0: เรา
2: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
0: ครับ
2: ต้องจิ้มลึก
0: ๆครับ
2: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
0: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้น
2: ๆจิ้มตื้น
0: ๆครับ
2: ทำไมอ่ะ
0: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
2: อ๋อมันจะไม่อึดอัดดิน
0: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
2: อ๋อแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดิน
3: ถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
0: หลังจากนั้นเราก็ปูฟาง
2: ปูฟาง
0: ฮะปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นว่าจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
2: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
0: ครับผม
2: คือเก็บความชื้นหน้าดิน
0: ฮะ
2: แล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินด้วย
0: ใช่
2: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
0: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จแล้วก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
2: ไม่ให้มันวัชพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารคุมวัชพืช
0: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
2: ผลผลิตไม่เป็นไร
0: ครับผม
2: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกรุงรังอ่ะ
0: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
2: อ
0: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นอันว่าเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังเข้ากระเป๋า
2: แค่นี้เอง
0: ง่ายไหม
2: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
0: ถั่วต้ม
2: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
0: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละสองรอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล้ว
2: ไม่ต้อง
0: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
2: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
0: ใช่ครับ
2: ถ้าดินแบบชื้นๆช่ำๆตกวันเว้นวันมันแทบไม่ต้องให้เลย
0: ใช่ครับ
2: อันนี้ได้เลย
0: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
2: รอ
0: ไม่ต้อง
2: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลยแล้วหน้าหนาวล่ะ
0: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉย
2: ๆ
0: เพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
2: ให้ปุ๋ยล่ะให้ปุ๋ยอ่ะ
0: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
2: ทุกๆ 5-7 วัน
0: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคไหมมีแมลงไห
2: ม
0: แล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว
2: ้
0: เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
2: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนความรอไป45วัน
0: รับตังค
2: ์แล้วก็รับตังค์เก็บผลผลิต
0: ครับ
2: โอ้โหแบบนี้ง่าย
4: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับก็ของรุ่นแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
2: อย่างนี้ค่ากลับไปสอนก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆๆๆกดอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
0: ระ
2: บบน้ำก
0: ็พ่นยา
2: พ่นยา45วัน
0: รอรับตังค
2: ์เจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างไอ้นี่ก็สำคัญ
0: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
2: โอ้โหอันนี้น่าสนใจ
0: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
2: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
0: โอเคเการักตัวเอง
2: เกาจริงจริงเนี่ยปวดขาแล้วไปเลย
3: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้น เกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืช นั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: รู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร
2: ่เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ไร
1: ่
2: เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไปพันกว่าไร่แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50คน
1: 50คน
2: เฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆก็คือตรวจความเรียบร้อยนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไงตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
3: โรคของต้นหอมนี่นะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเลื้อยที่โดนทำลายจากเพลี้ยไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวอรี่เมทาเลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยจักรจั่นพวกเพลี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
2: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำอะไรเนี่ยคนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
2: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไร่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก
2: ็
1: คือจะต้องมีคนที่ไถ
2: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
1: ไถดะไถแปร
2: เสร็จปุ๊บ
1: ซึ่งเราใช้รถไถ
2: รถไถใหญ
1: ่รถไถใหญ
2: ่ครับ
1: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
2: ตอนนี้มี2คัน
1: 2คัน
2: คัน
1: เพื่อที่จะรับมือกับพื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนพื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
1: ้
2: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเรื่องเตรียมเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทำการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
1: ม
2: าคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นล่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดย ดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
2: ใช่ครับ
1: เออดีมากๆเลยอันนี้สมมุติว่าคิดเล่นๆนะสมมุติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
2: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
2: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
2: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
2: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
2: ครับก็ใช้ระบบน้ำก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน
1: อ
2: ีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
2: หรือทำวัชพืชอะไรก็ว่าไป
1: มันก็มาก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
2: ง่ายคร
1: ับ ห้าคนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
2: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
1: ๆ
2: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหาร
2: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่ามันเหมือนเราแข็งแรงก็ไม่ต้องทานยาแต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเฉยตังหลักการเดียวกัน
1: ครับต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อน
0: คุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด
1: ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
2: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนองกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอาบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
1: ชอบน้ำขัง
2: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
2: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
2: และก็นอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
2: น้ำขัง
1: ห
2: น้าหนาวก็โตดีเกินยาวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
2: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้ามันถูก
1: ราคามันขึ้นลง
2: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
1: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
2: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
1: ไร่ละ 350,000
2: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
1: ช่วงน้ำแล้งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
2: แพงมากครับ
1: 350,000
2: ไร่ละ 350,000 เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180ถึง200ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คือ คนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
1: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
2: ครับก็จะมีราคาขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลคร
1: ับ
2: ทุกอย่างมีฤดูกาล
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: รู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช่
1: เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยอีกทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคารีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลยเออโอ้โห
2: แล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเฮ้ยในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูก
1: ได
2: ้แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพัน
2: ธุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก็คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ

0: แต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ให้พวกทุกโรป
2: ม
1: ีด้วย
2: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
1: เมืองปู่ปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิต้องเปิดวาร์ป
2: อย่าลืมท่องคาถาด้วย
1: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องวะก็ปลูกเองซะเลย
2: ครับ
1: นะแบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
2: ครับ
1: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ทาง
2: โบรกเกอร์มีครับมีก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
1: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
2: ้ใช่ครับผม
1: หน้าเปิดคัมภีร์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลยตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
2: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช
1: ่
2: คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันน้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมดเลย
2: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นว
1: ่
2: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
1: เอ้าเหรอ
2: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี้ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
1: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การทำ
2: ปลูกผมขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
1: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
2: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
1: เอ้า
2: ก็ต้องเอามาแปรรูป
1: เอามาแปรรูป
2: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
1: ่
2: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนเราก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกหรือที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
1: ้
2: หนึ่งชาวบ้านไม่ขาดทุนสองเราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
1: ตอนนี้กำลังศึกษาก
2: ำลังศึกษา
1: เวลาศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
2: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
1: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
2: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธ
1: ุ์อยากสร้างพันธ
2: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
2: ใช่ครับ
1: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
2: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับอย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
1: ้
2: ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
2: ครับ
1: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
2: ใช่
1: ต้องรอคนมารับส
3: ื้อ
2: ถูกต้อง
3: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ

0: ก็จบ
1: ก็ไม่ขายไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันมันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
1: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่ที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
0: ๆต้องครับ
1: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
0: ใช่ครับ
1: สายของสายผลิตของทั้งหมด
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ถึงจะครบวงจร
0: ครับ
1: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจเอาอยากเอาบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
0: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
1: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
0: ครับผม
1: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ย
0: นะ
1: เราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
0: ได้ครับผม
1: ไปเอาต้นหอมด้วย
0: ครับ
1: ทำอะไรกินดีวันนี
0: ้ต้มจืดแล้วกัน
1: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
0: ไม่ใส่ไข่ด้วย
1: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
0: โอเค
1: ใครอยากสมองปัดเปลืองจริง
0: ได้ครับ
1: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
0: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
1: ต้องเต้นเลย
2: โอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554เขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบหลบซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจหงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่า ก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์ใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทำงานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทำงานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทำงานปลอดภัยคือทุกคนคือทำงานมีความสดที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนพี่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดกลายไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
2: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยความสุข

0: เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเหนียว
8: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับที่ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูอ่ะจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การล่างม้ารัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: ากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับเริ่มสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
3: หยุดวิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมเนี่ยเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านใช่ไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่เนี่ยผมยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อไง
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวๆดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้จากเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที่บอกได้ไหม
2: ครับผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ค
5: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จ
1: ับ
5: ก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่ของ
5: ม
1: ัน
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนแล้วเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยเป็นกันมาก่อนครับ
0: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน โดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
4: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
6: พันธุ์เต้น
4: แล้วงี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
4: อันนี้เรียกว่าไม้
6: จากไม้ตะขอสอย
4: นี้ไม้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
6: เอามือใหญ
4: ่แต่เขาผมก็ลองมากนะครับ
6: เจอลูกใหญ่
4: ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่
4: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่น
4: นี่แหละครับ
6: นั่นแหละใช้ได้
4: ข้อนี้ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมคร
6: ับ ใช้ได
4: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
6: แต่เมื่อก่อนนะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนขายยาซะเยอะแล้วของขายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวปลูกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
4: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
4: เก็บเยอะ
6: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
4: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
6: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้งสามพันก็เอาสามพัน
4: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
6: เหมือน
4: เราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
7: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
6: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
4: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
0: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
7: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
4: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
7: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
4: จะกินแค่เปลือก
8: ใบ
4: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
4: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
4: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
9: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
4: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
9: ครับผม
4: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราก็จะวางอย่างเงี้ยเหรอครับ
9: คร
4: ับ จะกินแค่เปลือก
9: ใบกิน
4: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลย ม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงูเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เลี้ยงแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
8: ฟาร์มชื่นครับ
10: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
4: เนี่ยผู้นำ
11: ในห้องเขาไม่อยู่ก็ต้องดู
4: เขาไม่อยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
0: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
4: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
12: ใช่ค่ะ
4: มีอะไรครับที่นี
12: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
4: ครับผม
12: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
4: อ๋อ
12: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
4: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
12: ก็เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
4: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
12: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเงือก
4: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
12: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
4: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
12: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
4: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
12: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
4: อร่อยใน3โลกเลย
12: ต้องลองนะคะ
4: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อน
12: ๆต้องลอง
4: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
12: ใช่ค่ะ
4: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
0: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
4: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
13: ข้
4: า
13: วอ
4: ัน
13: เหล
4: ี่
13: ยมกุลนะ
4: เฮ้ยอ้
13: าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
4: อันนี้ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
14: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
4: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับอ่า เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
15: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงงูคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่า
4: ฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทําแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทํามันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทําตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
7: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
0: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
2: อือ
1: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทําตรงนี้ก็จะได้ออกกําลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่มั้ย
1: ค่ะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏ

ฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์โอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับที่เคพาร์คชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูอ่ะจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การล่างม้ารัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
3: หยุดวิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควยหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่มีเนี่ยผมยังไม่ยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถ

0: มาอยู่กับเราไปเนี่ยครับเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
1: อันนี้เราลงไปลอง
0: ได
1: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
0: ี้
1: ยที่บอกได้ไหมคร
0: ับ ผมพาไปหาครู
1: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
3: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
1: นี่น้องนี่คือเป็น
4: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู
1: ่อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
4: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
1: จับก้อน
4: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แหมเหยียดตัวไปหลังครับเหยียดตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
1: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
4: ่บังคับเรา
1: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
5: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนและเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
3: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
6: พันธุ์เป็น
1: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: เราจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม
6: ้จ้าไม้ตะขอสอยนี
1: ้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
6: เอาเบื่อใหญ
1: ่เนี่ยแต่ของผมก็ลองมากนะครับ
6: เจอลูกใหญ่
1: ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่อะ
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
1: น
6: ี
1: ่แหละครับ
6: นั่นแหละใช้ได้
1: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
6: ใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี
6: ่แต่มะกอนน่ะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
6: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
6: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตัก 3,000 ก็เอา 3,000
1: โอ้เก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
6: เลือก
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอย่างวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
7: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได้
6: ก็เดินตามร้อยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริง ซึ่งมันเป็นส่วนที่ใหญ่มากแล้วก็ส่วนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาว

0: นานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
1: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
2: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ไหนไรเนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
0: นี่คือความพอเพียงนี่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
2: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาทุกคน
0: จะกินแค่เปลือก
3: เปลือก
0: ใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่ได้เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
4: เฮ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้ว
0: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไหม้แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
0: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
5: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
0: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
5: ครับผม
0: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโหระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
3: เปลือกใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่ได้เลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงูเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
6: ฟาร์มชื่นครับ
7: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องทำไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเนี่ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
0: เนี่ยผู้นำ
8: ในห้องเขาไม่อยู่ก็ต้องดู
0: ผมไม่อยู่ก็ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
1: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
0: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
9: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรครับที่นี
9: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
0: ครับผม
9: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
0: อ๋อ
9: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
0: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
9: ก็เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้นะ
0: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
9: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเงือก
0: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
9: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
0: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาส้มเนี่ย
9: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่

0: มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
1: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันมีก็ปลาส้มคั่วกลิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
0: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
2: อร่อยใน3โลกเลย
0: ต้องลองนะคะ
2: ต้องลองข้าวเหนียวร้อน
0: ๆต้องลอง
1: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพ็คเกจจิ้งก็สวยงาม
2: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสด
0: ใช่
2: เพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
2: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
3: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
4: ข้
1: า
4: วอันเหลี่ยมกุลนะเฮ้ยอ้าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
1: อ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
5: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ
2: เอาเลยนะ
1: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
2: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
1: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
6: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
1: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทําแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทํามันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทําตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
7: ความฝันอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
3: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
2: อือ
1: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทําตรงนี้ก็จะได้ออกกําลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่มั้ย
1: ค่ะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับเดี๋ยวครับ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ี่เราก็ใกล้เก่งกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยวัดอยู่นี่เองที่นี่นะอากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แรงน่าจะเดินเที่ยวสนุกเนาะ
2: ถึงวัดอยู่ไกลก็มาถึงจนได้
1: ใช
3: ่สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะอยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่มีขนมอร่อยๆเยอะเลยค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำขนมอะไร
0: ขนมอั่วครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ทุกคนชอบครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะน้องแพรลองแล้วอร่อยมากเลยวันนี้พวกเราอาสามาซื้อน้ำตาลไอ้ที่ตลาดกันค่ะส่วนพี่เฟย์พี่ปั้นกำลังเตรียมส่วนผสมรอพวกเราอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เฟย์พี่ปั้นเลยนะคะไปกันไปเร็วจะหาพี่เฟย์พี่ปั้นแล้ว
2: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยเปิด
4: ค่ะ
2: นี่สุกแล้วใช่ไหม
5: คะถั่วสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบดถั่ว
2: อ๋อบดให้มันละเอียด
4: ผ้าก่อนตักถั่วใส่ในชาม
2: หอมไหมคะน้องหยก
6: หอม
2: ตักใส่เลย
4: ค่ะ
7: อยากกินแล้วล่ะสิ
1: มาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้ว
8: อ้าวน้องมาแล้วนี่น้องๆรู้จักป้าติ๋มที่จะมาสอนพวกเราทำขนมหรือยังคะ
9: สวัสดีค่ะ
1: เนี่ยค่ะอ้อย
4: ค่ะน้ำอ้อย
2: นี่พวกเราเนี่ยเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำกันแล้วด้วยรอกระแตนน้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันนะคะ
1: อย่างนี้พวกหนูก็ไม่รู้สิคะงั้นส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ
4: ส่วนผสมนะคะมีถั่วเขียวนึ่ง
2: ถั่วเขียวนึ่ง
4: ค่ะแป้งข้าวเหนียว
2: แป้งข้าวเหนียว
4: น้ำตาลทราย

0: เกลือ
1: เกลือ
0: ก็มะพร้าวขูด
1: มะพร้าวขูด
0: ค่ะ
1: มาเดี๋ยวเฟย์ใส่น้ำตาลอ้อยให้เลย
0: ค่ะ
1: นี่อันนี้น้ำตาลอ้อยที่เราไปซื้อกันด้วยใช่หายากอ้อยเนี่ยปกติมันจะเป็นน้ำไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันเป็นก้อน
2: จริงด้วยจริงด้วย
0: เขาต้องนำอ้อยไปบดให้เป็นน้ำเสร็จเขาเอาไปเคี่ยวเคี่ยวให้แห้งแล้วเป็นก้อนอย่างนี้มานี่ค่ะเขาทำเป็นก้อนๆมาขาย
1: สีสวยมาก
0: ค่ะสีธรรมชาติสีของมันเอง
1: นี่หัวนี่ก็หอมมากเลยค่ะ
0: เอาบดหัวเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผัดไส้กัน
1: อันนี้พี่เฟย์นึ่งไว้ให้แล้วนะคะ
0: เขาเขียวต้องเอาไปนึ่ง
1: เพื่อนนี่ต้อง
0: เอาไปแช่ก่อนแช่หนึ่งคืน
1: ช่วยกันจับช่วยกันจับ
0: มันนึ่ง
3: ป้าติ๋วคะเราไม่ต้องบดตอนร้อนหรอคะ
0: ตอนเย็นๆมันจะแข็งค่ะแล้วมันบดยากอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเดี๋ยวให้ป้าทำเนาะนี่ต้องออกแรงหน่อยนึงต้องชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอะชิมดูตอนนี
4: ้เราถ่ายกัน
0: เดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอะ
1: ทำไมเค็มต้องหอมไม่ใช่เราเล่นอร่อยค่ะหอมมัน
2: อร่อย
1: มัน
5: อร่อย
1: มันยังไม่ยิง
5: ต้องลองชิมเลย
0: มันยังไม่มีรสชาติเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยป้าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันแล้วนะคะ
1: ไปผัดไส้กันเราต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมคะ
0: เอาน้ำตาลทรายเอาถั่วเอาถั่วไปใส่ก่อนนะ
1: เอาช้อนไปตักด้วยดีไหม
2: นี่จ้า
1: อันนั้นแหละเทถั่วใส่ไปเลยใช่ไหมคะ
0: แม่แบ่งเกลือมาลูกเกลือ
1: มาเร็วมาเร็วอ่ะมาตักเร็ว
5: ใช่ไหม
0: เอาพี่เอาถั่วมาใส่เลยค่ะ
1: ก็ตักนี่ช่วยกันทำใหญ่เลย
3: อยากก
0: ิน
3: มากอ
1: ยากกินเหรออดใจสักแป๊บนึงได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: ได
0: ้อ้าวใส่เกลือลงไปนะคะ
1: ใส่เกลือลงไปเท่าไหร่อ่ะคะ
0: 2ช้อนชาค่ะ
1: 2ช้อนชานะคะ
0: โอ๊ตให้แพรวให้หยกไปเช็ดใบตองร้อนนะคะครับเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ
1: โหเยอะมากเอาถั่วจากข้างล่างที่มันไม่เลอะน้ำตาลคลุกขึ้นมาข้างบน
0: ค่ะผัดให้เข้ากันแค่นั้นแหละ
3: เวลาถ้าเราทำที่บ้านก็อาจจะแบบถั่วน้อยหน่อยเนาะ
0: ค่ะ
3: ก็ผัดง่ายสิ
1: เพราะว่าเรากินกันเอง
3: แม่เราจะดูยังไงคะว่ามันได้แล้ว
0: ชอบหวานเดี๋ยวผัดไปอีกนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่เข้ากันเลยนะคะเริ่ม
1: อันนี้เราผัดให้แห้งใช่ไหมคะ
0: ค่ะผัดให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้ปั้นไส
1: ้เป็นลูกเลยจริงด้วยเป็นลูกเหมือนไอศกรีม
0: พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
1: เย้
0: ง
1: ั้นเดี๋ยว
2: ไปหา
1: ตั้งช้อนอีกมาชิม
2: อาหารถ้วยให้พี่เซนหน่อยค่ะ
1: มาแล้ว
3: อันนี้เอาช้อนอันนี้ตักง่ายกว่า
1: หอมไหนลองชิมรสชาติซิว่าตอนแรกมันจืดๆมันๆเนาะ
0: อุ๊ยแล้วอ้าวโดนแล้ว
1: ตกใจ
0: ระวังระวังเป็นยังไงบ้างคะรสชาติ
3: มันหวานค่ะ
1: ถ้าเราอยากได้ไส้หวานแล้วเราใส่เกลือทำไมคะ
0: เกลือตัดรสชาตินิดนึง
1: มันจะได้หวานหวานเค็มๆไงคะมันจะได้ไม่หวานอย่างเดียวเดี๋ยวเลี่ยนเกินไปไส้หวานจะทานง่ายหน่อย
0: ค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปวางที่โต๊ะเลย
0: มั
1: ้ยคะได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะ
0: เรากลับไปที่โต๊ะกัน
1: ค่ะไม่
2: ร้อนค่ะ
1: น้องโยกรอพี่เฟย์หน่อยเร็วเราได้เยอะมาก
3: ใส่ได้ยังเลยน่ากินจัง
1: ใช่ไหมต้องใส่ได้หรอคะ
3: ยังครับหลบหน่อยหลบหน่อย
0: ครับ
3: เป็นไงโยกอยากกินยัง
1: หอมไหมคะโอ๊ต
2: หอมครับ
3: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะ
0: เราจะเคี่ยวน้ำอ้อยค่ะ
3: เคี่ยวให้น้ำอ้อยกลายเป็นน้ำใช่ไหม
0: คะกลายเป็นน้ำค่ะ
1: งั้นเราเริ่มเคี่ยวกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ค่ะค่ะมาเริ่มเลยเอาหม้อมาค่ะ
1: แล้วมะพร้าวนี่เอามาทำอะไร
0: อ๋อมะพร้าวนี่ต้องขูดค่ะ
3: มะพร้าวขูด
0: เดี๋ยวใครจะขูดนะคะ
3: หนูเราเคยขูดกันแล
1: ้
3: ว
1: ให้สามคนให้สามคนช่วยกันขูดลูกหยีน้องหยก
3: ขูดไว้เหรอ
1: ฮันเดี๋ยวน้องป้านช่วยดูแล้วกัน
3: ได้ค่ะพี่ป้าแต่เราทำอย่างวันนี้ก็ขูดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราไปเคี่ยวน้ำอ้อยขูดฝอยค่ะ
1: ขูดแบบฝอยนะ
5: ได้ค่ะ
1: ขูดฝอยเวลาเราขูดขูดแบบนี้แล้วก็ขูดเบาๆแล้วก็ขูดเบาๆขูดเบาๆไม่ต้องออกแรงเลย
2: เดี๋ยวเทน้ำเลย
0: ค่ะเทน้ำใส่เลยค
3: ่ะเติมน้ำอย่างนี้เราจะกลับประมาณยังไงดีคะว่าเท่าไหร่
0: น้ำขิงเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
3: แล้วอย่างนี้น้ำตาลต้องใส่กี่ก้อนดีคะ
0: ใส่สิบก้อนค่ะ
1: สิบก้อนค่ะค่อยๆนะ
0: ใส
3: ่สองสามเป็นยังไงเหรอที่ปั้น
1: อุ๊ยเก่งมากแต่เอาให้เส้นยาวๆกว่านี้นิดนึงค่ะ
5: หนูอย่าไปขูดโดนมันนะไม่งั้นมะพร้าวเราจะเป็นดำๆแล้วมันจะกินไม่ค่อยได้กินแล้วมันจะแข็งมาก
3: แป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มเปลี่ยนสี
1: คนน้ำตาลอ้อยนี่หวานมาก
0: ๆค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำอ้อยเนี่ยไป
1: ถ้าหวานน้อยก็ใส่ก้อนน้อยแล้วก็ปริมาณน้ำก็น้อยด้วยใช่ไหม

0: แต่ไม่ต้องการ
1: จะแล้วแต่
2: หอมไหมหอมไหม
0: คะโอ้สีเปลี่ยนแล้วได้กลิ่นน้ำตาลด้วย
3: อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฝั่งนี้เหนื่อยหรือยังหัวเหงื่อแตกเลย
4: นี่ขุดเก่งมากค่ะนี่ในชอบฝีมือให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้างพี่เฟย์คะคนนี้เนี่ยขูดไวส่วนคนนี้เนี่ยขูดสวยมากเลยค่ะออกมาแล้วเป็นเส้นยาวๆนี่แหละโชว์โชว์ให้เพื่อนแต่คนนี้ขูดไวมาก
3: พี่เฟย์ดูสิโอ้ยน้ำตาลละลายแล้วค่ะ
0: หอมมากเลยค่ะสีน้ำตาลละลายเลย
1: เดี๋ยวเราก็พักไว้เนาะไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันต่อไป
3: ค่ะเราไปทำแป้งกันดีไหมคะน้อง
5: ๆดีค่ะ
3: นี่ดูขุนมะพร้าวได้เยอะเลย
0: สวยมาก
3: ใช้ได้เลยนะคะ
0: สวยมากเลย
3: ส่วนผสมของแป้งมีอะไรบ้าง
1: มีแต่แป้งข้าวเหนียวนะ
3: มีแป้งข้าวเหนียวแล้วมีอะไร
1: แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยค่
3: ะ
1: สองอย่าง
3: สองอย่างเองเหรอ
1: แล้วน้ำอ้อยไงคะน้ำอ้อยที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้เอาต่อไปก็ตักเกลือใส
3: ่เกลือ
1: สี่ช้อนชา
3: อยู่นู่น
0: หนึ่งส่วนสี่ช้อนชา
1: แล้ว
0: ก็จับกะละมังไว้มันจะได้ไม่ไปไหน
3: เก่งมากพอแล้วครับ
1: น้ำอ้อยที่ต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะ
3: ได้ค่ะ
1: เ
3: ดี๋ยว
0: ไปเอาผ้าห่อมาให
1: ้ค่ะ
6: พี่ป้ามือเราก็
3: นี่ค่ะ
0: ทำไมต้องกรองด้วยคะแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอคะ
1: มันยังสกปรกอยู่ค่ะต้องกรองเอาเศษ
0: เพื่อมันยังไม่ละลาย
3: บางทีน้ำตาลก็เป็นเม็ดหรือไม่บางทีเราทำขนมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรตกลงไป
1: อีกได้ได้ลง
3: นี่น้องๆมาดูแล้ว
1: เอาพอแล้วค่ะนี่อย่าง
0: น
1: ี้
0: นะ
3: ค
0: ะ
3: คุณป้าคะทำไมเราถึงใช้น้ำตาลอ้อยอะคะทำไมไม่ใช้น้ำตาลอย่างอื่นเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลกระโหลดอะไรอย่าง
1: นี้อ๋อได้ค่ะแต่นี่เราต้องการสีจากน้ำอ้อยค่ะต่อไปเราก็ตักใส่ในแป้งใส่หนึ่งก่อน
3: ไม่เป็นไรไม่ต้องทำค่ะเดี๋ยวให้
1: ใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเลยค่ะพอก่อนพอก่อนยกพอก่อนแล้วฟังรู้สายมั่ง
3: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเรื่อยๆนะคะน้องๆเป็นไงคะพาว
1: ใส่อีกลูก
0: เหนียวเหนียว
1: นิดนึง
0: มันจะเหนียวเหนียวอ่ะ
6: เอาแป้งไปที่น้ำมันก็ขยำ
3: นี่อย่างนั้นแหละ
0: เดี๋ยวพี่จะเยี่ยมกับแป้งเป็นรูปสัตว์ได
1: ้มือหนูก็พองคุณป้าคะ
0: อย
1: ่
0: าสะบัดใส่พี
3: ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามือกดไปก่อนได้ไหมใช
0: ่
3: ไหม
0: มันจะข้นขึ้นเนาะ
3: เดี๋ยวกินก็ต้องพับพี่เฟย์ช่วยกัน
1: ลองดมเขาเล่น
3: กินหอมอะไรครับ
6: หอม
0: เหมือนแป้งมันนิ่มๆอ่ะ
1: นิ่มหรือยัง
3: ไหนพี่เฟย์ลองดูสิคะ
1: อ้าวหอมแล้วค่ะสุกแล้วอ่ะ
0: ทำไมน้ำ
3: อันนี้เดี๋ยวรอฟังน้องฟัน
0: ก่อนก็เอาออกมา
1: ทำให้เข้ากันค่ะ
0: เสร็จแล้วทำอะไรต่อ
1: เสร็จแล้วเราจะนำมาห่อกับไส้นะคะแล้วทาใบตองใครทาใบตอง
0: หนู
1: ทาด้วยน้ำมันทาใบตองทำไมคะ
0: เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดขนม
3: เก่งมากคุณป้าคะถ้างั้นในขณะที่รอน้องๆเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเฟย์ไปตั้งน้ำรอนะ
1: คะ
3: จะได้พอปั้นเสร็จแล้วจะได้เอาไปนึ่งได้เลย
1: ค่ะ
7: ค่ะแค่น
1: ี้พอเสร็จก็ส่งให้พี่เขาห่อนะคะทำไปอย่าง
3: นี้ค่ะ
0: เอาจะห่อแล้วค
1: ่ะ
3: งั้นทุกคน
1: ดูคุณป้าห่อแป้งนี้นะคะหยิบแป้งขึ้นมาขนาดนี้ค่ะ
0: แป้งข
1: ึ้
0: นมา
1: แล้วก็แห่แป้งแห่แป้งให้เป็นอย่างนี้ค่ะ
0: ชุด
1: แล้วก็หยิบไส้ที่เราปั้นไว
3: ้ใส่ไส้แต่ละอันนี่เต็มคำมากเลยใหญ
1: ่ใส่แล้วก็ห่อนะ
3: ใช
1: ่แล้วต่อไปหยิบใบตองมาใครจะห่อมั่ง
3: ก่อนครับแม่หนูค่ะ
0: ไปเลยค่ะ
6: หนูขอห่อเร็วใส่แป้งไงหรอ
3: แบบนี้ใช่ไหม
1: เด
3: ี๋
1: ยว
3: นะเก่งมาก
0: ขยับ
3: ห
0: ยีบปั้นสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ได้
0: ค่ะ
1: ค่ะจีอย่างนี้นะคะ
0: ได้อย่างนี้ก็อย่างนี้ขวนเก่งจังเลย
6: พับ
1: พับค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นห่อไหมเนี่ยเอาช่วยกันหน่อยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วมั้งยกติดมาแล้วของโยก
3: ทำไมมันถึงติดมืออะคะ
1: เนี่ยไงไม่เคยแป้งนะลูก
3: ว้าม
1: ือหยก
0: ผลงานของพี่ปั้นเองสวยมากน่ารักพอดีคำเลย
1: ได้ไหม
6: ไม่
1: ไ
6: ม่ติว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: จะบอกว่า
1: เอาอย่างนี
3: ้เอออ
1: ่ะ
3: น้องแพลวเนี่ยกำลัง
1: แล้วก็พับลงเออหยกทำได้แล้วเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยหยกทำได้แล้ว
0: เนี่ย
3: เก่งมากเลยครับสนุกมากนะคะนี่นะคะแล้วก็พ
6: ับ ไป
3: น
6: ี้
3: แล้วก็พับเข้าอันนี
0: ้คุณป้าย
3: อง
0: ค่ะ
3: หูคุณป้าคะเต็มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาไปนึ่งเลย
1: ค่ะค่ะเอาไปนึ่งได้แล้วค่ะไป
4: แล้วเฟย์ไปคนเดียวก็ได้ค
1: ่
4: ะ
1: ไม่เดี๋ยวป้าเปิดฟ้า
0: ให้ลูกคนร้อนนะคะพี่เฟย์ร้อน
4: งั้นเดี๋ยวพี่มาเอาอันนี้นี่นึ่งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
1: 10นาทีค่ะ
4: 10นาทีนะคะ
1: ค่ะ
4: 10นาที
0: ย่างอย่างนี้เราก็รอกินได้เลยใช่ไหมคะ
2: ยังค่ะต้องคลุกมะพร้าวให้ตามสูตรก่อน
5: ขนมอัวเป็นขนมท้องถิ่นของชาวน่านซึ่งคำว่าอัวของชาวเหนือคือการใส่ไส้หรือยัดไส้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขนมเทียนของภาคกลางตัวขนมจะเพิ่มความหอมหวานด้วยการผสมน้ำอ้อยลงในแป้งส่วนไส้ขนมจะเป็นไส้หวานอย่างเดียววิธีการห่อขนมก็ต่างกันครับขนมเทียนจะห่อเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ขนมอัวจะห่อแบบข้าวต้มมัดซีกเดียวครับเวลาจะกินก็ต้องแกะออกจากห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วถึงจะเรียกว่าครบสูตรความอร่อยครับ
4: เปิดแล้วนะคะชิงชิง
3: เปลี่ยนสีแล้วนะคะ
0: ไม่ต้องสีสวยมันวาวมากเลย
4: ไม่ต้อง
0: วังวังวัง
1: งั้นเราก็หนึ่งอันต่อไปเลย
4: ได้ค่ะระวังนะคะ
3: บ้านเอาฝาปิด
0: หอมได้กินแล้วค่ะหอมมาก
4: จะคุ้มมะพร้าวไหม
1: ดึงขึ้นอย่างนี้
4: ทำตัวตีเหรอคนเนี้ยปลาเร็วคุ้มมะพร้าว
0: โอ้สวยมากเลย
1: เ
8: จ็บไหมคะโดน
6: ไข่ฟางอีเบเฟ่เบเ
4: ฟ่สวยมาก
0: ได้แล้วอุ้ย
6: อันนี้ไงของดี
0: คุกอันต่อไปเลย
1: มันร้อนเหรอคะ
6: มันจะได้ของพี่พาว
4: มันร้อนมากเลย
0: อากาศที่เสร็จแล้วสวยงามมาก
4: ร้อนหนูทนได้เพราะว่าหนูทำขนมไทยบ่อยใช่ไหม
5: ส่วนผสมขนมอั่วสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมถั่วเขียวซีกนึ่งสุก500กรัมน้ำตาลทราย2เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเหนียว4เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำอ้อย1ถ้วยตวงเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชามะพร้าวทึนทึก1ลูก
4: โหดูสิคะเพื่อนๆ
0: อะกินนะกินกินอันนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ไส้แตกของหน
4: ูนะคะคุณป้าขา
1: ใหญ่อ่ะค่ะ
4: ขนมอ้วนนี่เหมือนกับขนมเหนียบเลยอะค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
1: แตกต่างกันตรงที่ไส้นะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานไส้ถั่วแล้วก็การห่อรูปทรงการห่อใช่มั้ย
4: เพราะว่าขนมเหนียบจะไม่ค่อยไม่ลงอะ
1: ค่ะไม่โรยมะพร้าวแต่นี่เราโรยมะพร้าว
4: เพื่อเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อม
0: อร่อยมากเลย
4: วันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักขนมไทยอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะพี่เป
3: ๊ะใช่แล้วค่ะน้องปั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีขนมไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณป้าติ๋วนะคะที่สอนพวกเราทำขนมอั่วในวันนี้ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมจะไปซ้อมตีกลองแล้วนะครับพี่เฟย์กับพี่ปั้นจะไปด้วยกันไหมครับ
0: ไปค่ะไป
3: น้องแพรขอไปด้วย
1: งั้นน้องหยีน้องหยกน้องแพรก็อยู่ช่วยป้าทำขนมต่อนะคะ
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอลากันนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายจะมา
4: ไ
0: หนกินเถอะด้วยนะ
4: ขนมอร่อยมากๆเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะยังอิ่มอยู่เลย
4: นั่นน่ะสิคะน้องปั้น
3: ค่ะ
4: สวยมากเลยนะ
1: นี่ครับที่เราซ้อมกันครับนี่อาจารย์คมสันครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์เป็นคนที่สอนการแสดงทั้งหมดเลยครับ
4: นี่พี่ๆเขากำลังฟ้อน
9: ฟ้อนครับผมเป็นฟ้อนเก่าแก่ของเมืองปัวจะมีฟ้อนคันดอกฐานต่อไปครับ
4: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟ้อน
9: ฟ้อนศรีวรครหรือฟ้อนมองซึงเป็นฟ้อนใช้บูชาพระธาตุ
0: ฟ้อนแต่ละอันไม่เหมือนกัน
9: ไม่เหมือนกันครับก็มีดนตรีแตกต่างกันไปแล้วพระธาตุอาจจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปนะครับก็จะมีฟ้อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
4: แล้วนี่พี่ๆเขามาเรียนกันทุกวันเลยหรือเปล่า
9: ในช่วงเปิดเทอมครับจะเรียนทุกเย็นวันพฤหัสประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดเทอมทางศูนย์ที่นี่ก็จะเปิดอบรมให้3วันครับแล้วจากนั้นก็จะมีการแสดงตีกองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของผู้ชายอีกทีนึง
4: มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่น้องเอิร์ธเรียนอะไรบ้างครับ
1: เรียนตีกองฟ้อนดาบฟ้อนเจิงคร
4: ับ เยอะนะ
3: ใช่ค่ะมีตีกองด้วยเหรอคะ
1: ครับ
3: ปั้นอยากไปดูพี่เอิร์ธตีกองจังเลยงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่าไหมคะ
4: ไปค่ะ
3: งั้นคุณครูไปด้วยนะคะ
9: ครับผม
0: นำทางไปเลยค่ะ
4: ได้ค่ะ
10: ถึง
1: ไม่ใช่อย่างนี้ครับ
10: อ้าวไม่ใช่เหรอคะ
9: กลองคนละกลอง

0: ได้ยินเสียงกลองไหมนะครับกลองนี่เป็นเสียงกลองสะบัดชัยระบำลองหน้า
1: ทำไมสังเกตดูคนจะเวลามีไม้ตีหรืออะไรชอบมีผู
0: ้ผู้ทำให้ตอนที่สะบัดในการตีหรือเอาการออกล่อฉาบเนี่ยมันจะเกิดความสวยงาม
2: มีท่าทางในการ
0: ท่าทางก็จะมีการเรียกว่าลีลาในการตีกลองก็จะใช้ศอกใช้เขามีลีลาในการประกอบก็จะดูให้ดูโลดโผนดูน่าสนใจมากขึ้นเฉพาะกับเป็นการแสดงนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเอง
1: อันนี้เขาจะเล่นกันตอนไหน
0: โดยมากก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ผู้หญิงเล่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้ากองราชสถานนี้นะครับเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นกองบูชาที่อยู่กับวัดศาสนาเนี่ยคงเล่นไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็ผู้หญิงก็เล่นได้แล้วนะครับ
1: อันนี้กองคุณครูสอนเอง
0: ครับสอนด้วยสอนแล้วก็รุ่นพี่ถ้ามีโรงเรียนอื่นมาเรียนก็จะมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยอันนี้ครับพี่ที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยครับภูมิแก้วก็จะมาสอนให้กับน้องๆ
2: หืออย่างงี้น้องออยก็เป็นรุ่นพี่สิคะ
0: ครับเป็นพี่ครูครับ
2: พี่ครูแล้วทำอะไรบ้างครับน้องออย
3: สอนทุกอย่างที่เป็นครับ
2: อย่างงี้น้องออยช่วยสอนพี่เราตีกลองหน่อยได้มั้ยคะ
3: ครับ
2: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปตีกลองกันดีกว่า
1: ไปเลย
2: ไปเลยพี่ออยช่วยสอนด้วย
3: พี่ๆครับวันนี้มีเพื่อนจะมาเรียนด้วยครับ
0: เดี๋ยวให้โอ๊ตสอนตีกลองให้กับ
2: น้องพาว
0: น้องพาวใช่ไหมครับ
2: อ้
0: าวเดี๋ยวลองไปเลยนะครับเรียนลองตีฉาบไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: ลองเรียนกับพี่แจ๊บพ
2: ี่
0: แจ
2: ๊
0: บตีคล้องเรียนกับพี่แคมป์ลองเลยนะครับ
2: สวยมากค่ะ
0: เอารับรับกลองนี
4: ่พี่แจ๊บสอนเสียงคล้องโมเจ๊ตึ้งโม

0: แต่สงสัยพวกเราคงต้องฝึกอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่พี่ๆเขาเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่ๆเขาเป็นลูกหลานชาวน่านเขาก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเมืองน่านเอาไว้ค่ะเยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะคะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณครูคมสันมากๆเลยนะคะที
2: ่
0: สอนพวกเราแล้วก็พวกเราจะเป็นอีกแรงนึงค่ะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยสอนพวกเราเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆและมีขนมไทยอร่อยๆเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะไปหาเพื่อนๆถึงที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

0: www.thaipbs.or.th/ขนมไทย
1: และทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: วันนี้นะคะลาไปด้วยการแสดงสวยๆของพี่ๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคิดสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
2: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
2: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
1: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
2: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ้สบายกระเป๋า
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒน

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางไม้ไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางไม้ไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางไม้ไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพ่อท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมครับ
2: สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางไม้ไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอ2ชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำม้าน้ำ
0: ม้าน้ำหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกลวยค่ะสำหรับเสร็จไม้จัดงาน
0: โอ้ไหนไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมฮะอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับรถค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: ยังหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรเลยค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม้อมันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้ออ
0: ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อ

0: ทำไมถึงเรียกว่าเสมียนหม้อครับ
1: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
1: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
1: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
1: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้

0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นเหรออุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
1: จะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
1: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
1: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้ไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
1: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
1: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
1: ได้เลย
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
1: ได้เลยจ้ะ

0: ็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ได้ทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใหม่ไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่โอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไป

0: วัสดีครับพี่ตู่
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ อยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
1: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
1: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
1: ทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
1: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นก็คือมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
1: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: ุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ไปจากอาการทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริม2ฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: ที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไมลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเล

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมและคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้ให้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
0: วันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเลียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่าง

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชน

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อจะโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
9: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
10: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งสอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
8: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
11: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
12: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็เราอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือ

0: การที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละออนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
1: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
2: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: สวัสดีค่ะตาพระจาวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตะลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มี

0: ีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบาง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวตามบางจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บางโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกกัน
1: ลองลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนี้บางไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุกขักขุกขัก
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวันจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: การดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้ค่ะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะโนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
2: โอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะใ
2: ช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่ามันกลางมือไม่ออกว้าวมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: ไหม

0: แล้วเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะแล้วติดแล้วว้าตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อันนึงป่ะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมา
0: เดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
3: ้
0: บ่วงแรก
3: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
0: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
3: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
0: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
3: ใช่
0: แบบนี้คือพอ
3: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
0: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
3: ข้างหน้า
0: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันลุก
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: โอ้เรือ
0: น้ำมันสั่น
1: ลงไปก่อน
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
2: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำไปเรื่อย
0: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: ไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากคือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริง

0: คือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงหนึ่งข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเรื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้อันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อเหมือนปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
3: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
3: ครับใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
3: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานแล้วมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: ของเรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน
1: ม
0: ันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่เก่งมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบางหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบางหมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยพี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยแล้วเน
3: ี่
0: ย
3: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
0: ได
3: ้
0: เปีย
3: ว
0: มาทำไม
3: ผู้
0: สาววิ่งออกมาวิ่งเปียวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนแ
4: ต่แรกสักทีลืมสักที
5: อมรินทร์ทีวี
6: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เกษตรไทยแอนด้าของเราในวันนี้ครับริเริ่มที่จะดัดแปลงพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้กลายเป็นพื้นที่เพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วครับเห็ดฟางกลับสร้างรายได้ที่น่าพอใจครับเพื่อนๆก็เลยหันมาทำตามจากรายได้เสริมของคนในครอบครัวตอนนี้ก็ได้กลายเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนที่บ้านหนองว่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราตามไปดูผลงานของเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไป
1: พี่บัญชาฉานุเกษตรไทยไอดอลของเราริเริ่มที่จะเพาะเห็ดฟางเพราะทำได้ในพื้นที่ที่จำกัดครับแถมยังดัดแปลงเอากากมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเชื้อว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นกากมันสำปะหลังด้วยล่ะครับพี่บัญชา
2: เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้วัสดุเป็นตัวเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าใกล้โรงงานแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยปลูกมันค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
2: เมื่อก่อนที่ฟรีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าขึ้น
0: ตันละ
2: 200บางโรงก็ตันละ500บาท
0: โอ้ใน1โรงการเพาะเนี่ยใช้จำนวนเยอะไหมฮะ
2: โรงเรือนขนาดกว้าง5เมตรยาว8เมตรเนี่ยใช้ประมาณ5ตัน
0: สมมุติตันละ500
2: 500
0: ก็ 2,500
2: 2,500 บาทก็เป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นมา
0: สูงขึ้นมาจากเดิมที่ตรงเนี้ยไม่มีตอนนี้เราจะต้องทำอาหารเห็ด
2: อันดับแรกเลยก็ต้องมีมูลวัวข้ามปีใช้45กิโลมีลำละเอียด10กิโลปูนขาว3กิโล
0: ปูนขาวร้อนครับ
2: เราใช้ยิบซ้ำ3กิโล
0: ครับ
2: ยิบซ้ำสำหรับทำเห็ด
0: ปุ๋ยสูตรเสมอ
2: ใช้โลครึ่ง
0: สูตรเสมอเป็นยังไงพี
2: ่สูตรเสมอจะเป็นสูตร15 15 15 3ตัว
0: ครับ
2: แล้วก็มาเป็นยูเรีย
0: ครับ
2: อันนี้สูตรไม่เสมอ4600
0: 4600
2: โล
0: ก็มีไนโตรเจนเยอะๆ
2: ใช
0: ่โอเคครับผม
2: ส่วนผสมหลักก็จะมี

0: แค่นี
1: ้ครับ
0: นี่ก็คืออาหารเห็ด
1: อาหารเห็ด
0: ที่เราเตรียมจะไปหวานบนชั้นเห็ด
2: ขั้นตอนการโรยวัสดุเพาะเชื้อก็ไม่ยากเลยนะครับนำกากมันไปโรยบนชั้นกะให้หนาราวหนึ่งฝ่ามือเกลี่ยให้เรียบตบให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มโรยทับด้วยอาหารเห็ดที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดโรงเรือนทิ้งไว้3วันเลยล่ะครับพอวันที่4ก็เริ่มอบไอ้น้ำโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อโรคกันครับปิดโรงเรือนให้มิดชิดต้มน้ำให้เดือดปล่อยไอ้น้ำไปตามท่อเข้าสู่ตัวโรงเรือนครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิที่70องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงพักทิ้งไว้1คืนครับวันที่5ก็เริ่มโรยเชื้อเห็ดฟางกันเลยล่ะครับเริ่มจากขยี้เชื้อเห็ดฟาง6ก้อนผสมกับแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมอาหารเสริมอีกครึ่งกิโลกรัมโรยให้ทั่ววัสดุเพาะเชื้อรักษาอุณหภูมิที่32ถึง38องศาเซลเซียสทิ้งไว้3วันครับพอถึงวันที่9ก็ตัดใยเห็ดครับด้วยการรดน้ำให้ชุ่มและเปิดช่องระบายอากาศทิ้งไว้1สัปดาห์เห็ดก็จะออกดอกขาวอวบสวยให้เราเก็บไปอีก15วันจากนี้เลยล่ะครับเยอะจริง
0: ๆเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกัน
1: อันนี้คือเก็บมาแล้ว5วัน
0: อันนี้เข้าวันที่6เมื่อสัก3วันที่แล้วเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณวัน 7-80 โล
1: คือทั้งโรงเรียนนี้
0: ทั้งโรงเรียน
1: เฮ้ยแล้วมันก็จะขึ้นแบบปุ๊บเป็นดงเลย
0: แต่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาถอนออกไปหมดแล้วเก็บหมดละคือเห็ดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4เบอร์ก็มีไซส์ใหญ่ตั้งแต่ฝาน้ำมันลมขึ้นไปถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ
1: ่ครับ
0: ไซส์เล็ก
1: ครับถ้าลงมาเป็นไซส์เล็กอย่างนี้ถือว่าเล็ก
0: แล้วก็มีหัวไฮโซ
1: หัวไฮโซ
0: หัวสูง
1: อย่างนี้เรียกหัวไฮโซมั้ยครับพี่เห็นหัวสูงแต่ราคาไม่สูง
0: ครับ
1: ราคาเบอร์3กิโลละ50บาท
0: 50บาท
1: ครับต้องรีบเก็บถ้าไม่งั้น
0: มันจะกลายเป็นแบบนี้
1: จากเห็ดหัวสูงครับ
0: ครับ
1: จะกลายเป็นเห็ดหัวบานอย่างนี้เลย
0: หัวบาน
1: พอหัวบานอย่างนี้นี่ราคาก็ตกตกตก

0: วิธีการเก็บ
1: เอามือจับแล้วก็กดลงไปนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็บิดแล้วเราต้องเอาไปตัดแต่ง
0: งั้นผมขอเก็บอันนี้ได้ไหม
2: ได้ได้เลย
0: กดก่อน
2: ครับ
0: เอามือจับ
2: เอามือจับเลยแล้วก
0: ็เอาปากคาบได้ไหม
2: ปากคาบไม่ได้น้องเมา
0: อ๋อครับพี่งั้นเอามือจับนะครับ แล้วก็กด
2: กดแล้วก
0: ็แล้วก็บิดบิดหมายถึงบิดตัวอย่างนี้นะครับ
2: บิดดอกเห็ดบิดดอกเห็ดบ
0: ิ
2: ดด
0: อ
2: ก
0: เห็ดครับครับครับครับพอไหวไหม
2: สวยงาม
0: บิดยังไงเนี่ยบิดยังไงนี่บิดไม่ได้บิดอะไรเลย
1: ไม่ได้เก็บเขาเรียกถอน
0: ลูกนี้วันพรุ่งนี้จะกลายเป็นลูกนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะโตได้เร็วขนาดนั้น
1: คือบอกว่าเห็ดฟางเนี่ยเราเวลาเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยต้องดูแลอย่างดีเหมือนเลี้ยงเด็กก่อนต้องดูทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยที่เราจะได้ไซส์เบอร์ตูมเราอาจจะได้เบอร์บานราคามันก็จะต่าง
2: เทคนิคของเราก็คือถ้าเราเก็บชั้นนี้หมดฮะพอเราลดน้ำปุ๊บต่อไปเราจะเก็บชั้นล่างพอบนหมดมันจะออกล่าง
0: อู้
2: พอล่างหมดออกบน
0: อ๋อสลับกัน
2: สลับกัน

0: ดอกเบลเลอร์อ่ะ
1: เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นๆสมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกันตัดแต่งและแยกขนาดของเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะครับแม่น่าอิจฉาคนบ้านหนองว่าเขาจริงๆครับ

0: กับพี่บัญชาภายใต้แบรนด์เห็ดฟางหนองว่ายังไงล่ะครับพี่บัญชาแอบกระซิบมานะครับว่าการเพาะเห็ดฟางนอกจากรายได้จากการขายเห็ดวัสดุเพาะเชื้อที่ใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้อีกทางนึงด้วยนะครับโอ้ยว่าแต่มันเป็นยังไงล่ะครับพี่บัญชา
1: ตอนนี้เราเพาะเห็ดเสร็จเราก็ขายขี้เห็ดตัวเนี้ยกอกใส่กระสอบได้ประมาณ150กระสอบกระสอบ30โลนะฮะก็ขายกระสอบละ15บาทก็ได้เกือบ 3,000 บาทตรงนี้ก็คือต้นทุนเราไม่มี
2: ที่บอกว่าเป็นขี้เห็ดแล้วเนี่ยเอามาเพาะต้นไม้อีกเนี่ยธาตุอาหารเขายังมีอยู่อ
1: ่
2: ะ
1: ในธาตุอาหารหลักจริงๆ NPK เนี่ยยังว่าเห็ดไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบ
0: เห็ดนำไปขายวัสดุเพาะเหลือใช้ก็นำไปขายต่อหรือจะเก็บไว้ปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับ การเพาะเห็ดฟางนี่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับ
2: พี่บัญชาครับเพาะเห็ดฟางเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วที่ทำมา
1: คือเราเริ่มเมื่อปี2548ช่วงนั้นพอดีเพื่อน10กว่าคนเนี่ยเลี้ยงสุกร
2: ครับ
1: เหลือล้าหมูเก่าเราตั้งโจทย์ก่อนเลยเราจะทำยังไงให้ใช้พื้นที่ดินน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง
2: ครับ
1: แล้วสรุปมาว่าน่าจะเป็นเพาะเห็ดฟาง
2: นี่คือกลายเป็นที่มาของเห็ดฟาง
1: ที่มาของเห็ดก็คือไปเพาะแรกๆเพาะในล้าหมูก็แปลงล้าหมูเป็นโรงเห็ด
2: ครับ
1: ก็ลองผิดลองถูก
2: แล้ววัสดุที่ใช้ในการเพาะอ่ะพี
1: ่เริ่มแรกเลยเราใช้ทลายปาล์มแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลแล้วก็ค่าขนส่งค่อนข้างจะแพง
2: ครับ
1: แล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนเรา
2: ครับ
1: เอ๊ะเราเห็นเปลือกมันในชุมชนเราเยอะลองเอาทลายเอาเปลือกมันสำปะหลังเนี่ย
2: ครับ
1: มาทับบนทลายปาล์มก่อน
2: แ
1: ล้วให้ผลดีเราก็ลองเอาทลายปาล์มออกเอาแต่เปลือกมันอย่างเดียวเลยก็โอเคเลยตอนนี้ลดต้นทุนไปเกือบครึ่ง
2: การทำเห็ดฟางของพี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากคนประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคน
2: ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่10คนละขยายมีกลุ่มมีเครือข่าย
1: พอเราเอาหลักประกันราคาเข้ามาชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมาก็เริ่มมามองเห็นแล้วทำยังไงก็มีที่ขาย
2: ครับสำหรับตัวพี่บัญชาเนี่ยอย่างการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบอยู่ได้เลยไหมหรือมันจะต้องมีอาชีพเสริม
1: ถ้าถามลึกๆส่วนตัวแล้วอยู่ได้แต่ว่าการทำเห็ดถ้าทำคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ยากต้องอยู่เป็นหมู่ถึงจะไปได
2: ้ตรงนี้ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่ทำอยู
1: ่
2: มีคนมาดูงานมาเรียนรู้อะไรเยอะไหมฮะ
1: ปีนึงขั้นต่ำก็เป็นหมื่นนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะดีใจมากถ้าเกิดคนมาดูงานแล้วกลับไปแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายเนี่ยเขาบอกการเกษตรที่ดีอย่าปิดบัง
2: ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดในตอนนี้เรียกว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนพี
1: ่ความสุขที่ได้คือเราได้เห็นชาวบ้านนะฮะอย่างผมเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เห็นลูกบ้านเห็นชาวบ้านเห็นคนมาส่งเห็ดมาส่งเห็ดรับตังค์ยิ้มแย้มแจ่มใสรับตังค์ทุกวันสำคัญก็คือเขาได้อยู่กับบ้านนะฮะตรงนี้คือจุดที่เรามองเป็นตัวเงินไม่ได้ก
2: ็
1: คือพ่อแม่ลูกได้ทำงานแล้วอยู่ร่วมกันนะฮะตรงนี้เป็นมากกว่าเงิน

0: การลดต้นทุนการผลิตโดยการประยุกต์นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พี่บัญชาประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่บัญชาชานุคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับสุดยอด
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ครับผมมาครับ
1: เยี่ยมมากครับ

0: หลังการเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่แถบนี้แทบจะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรเลยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากชลประทานนั่นเองครับถึงจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากการทำนาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเพราะอะไรอยากรู้เราตามไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยครับไปเลยเจอตัวแล้วครับพี่พานสวองสะเสริมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสะพานหิน
1: พี่พานครับหลังจากที่แบบฤดูการทำนาผ่านพ้นไปแล้วที่เนี่ยปัญหาขาดแคลนน้ำแก้ไขอะไรกันยังไงครับหลังฤดูการทำนาเนี่ย
2: ที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องเล็กแล้วสำหรับพื้นที่เขตนี
0: ้ชินแล้ว
2: ชินจริงๆครับที่นี
0: ่เอ้าพี่แล้วทำยังไงพอหลังฤดูการทำนา
2: ที่นี่ปู่ย่าตายายเราปลูกถั่วเขียวกันมาครับหลังจากฤดูการทำนา
0: ปลูกถั่วเขียว
2: ใช่ครับหลังจากทำนาแล้วเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
0: พี่สมองบอกว่าพอทำนาเสร็จก็ปลูกถั่วเขียวเป็นอาชีพเสริมทำอย่างนี้มากว่า10ปีแล้วล่ะครับ
1: ปลูกเนี่ยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยต้องเป็นยังไง
2: ดินนะครับผมต้องเป็นดินระบายน้ำได้ดี
1: ครับ
2: ร่วนปนทราย
1: ครับ
2: นะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยก่อนปลูกเราต้องไปเทสดินก่อนว่าเฮ้ยดินเรามันเปียกเกินไปความชื้นพอเหมาะไหม
1: ครับ
0: นอกจากชนิดของดินแล้วความชื้นในดินก็มีส่วนต่อการเติบโตของถั่วเขียวด้วยนะครับพี่สวองบอกว่าถ้าไถเปิดหน้าดินแล้วหยิบดินขึ้นมากำดูถ้าดินเปียกและเกาะตัวกันเป็นก้อนแน่นปักอย่างที่เห็นนี่แล้วก็แสดงว่ายังไม่เหมาะครับแต่ถ้ากำดินแล้วดินเกาะตัวเป็นก้อนมีบางส่วนที่หลุดออกไปบ้างอย่างนี้ล่ะครับแสดงว่าใช้ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในดินจะมีโพรงอากาศทำให้รากถั่วสามารถช้อนชัยไปหาอาหารได้ยังไงล่ะครับ
2: วิธีการหว่านนะครับอย่าไปหว่านหนาแน่นจนเกินไปการหว่านก็คือกระจายนะฮะเป็นการหว่านกระจายเต็มพื้นที
1: ่
2: นะฮะไม่เป็นกระจุกใดกระจุกหนึ่ง
1: ต้องฉีดอะไรยังไงไหม
2: ฉีดฮอร์โมนนมสดสารหมักสะเดาเพื่อขับไล่แมลงนะฮะเป็นการลดต้นทุนปัญหาสุขภาพเราก็จะไม่เกิดขึ้น
1: สอนทำได้ไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำ
0: เคล็ดลับที่ว่านั่นก็คือนี่ครับนมสดเอามาทำฮอร์โมนนมสดแต่ผมทำไม่เป็นครับผมจะต้องถามกับพี่พานครับ
2: ครับเดี๋ยวเคล็ดลับนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับ
0: มีอะไรบ้างครับฮอร์โมนนมสด
2: ก็มีนมพัชไรนะครับ5กิโลกากน้ำตาล3กิโลแล้วก็นมเปรี้ยว
0: นมเปรี้ยว
2: 1ขวดนะครับลูกแป้งฮะตัวนี้ครับ1ลูก
0: 1ลูก
2: ครับผม
0: ก็คือลูกแป้งเข้ามา
2: ครับผมอันดับแรกเราเอานี่ครับจับยัดครับ
0: วิธีทำฮอร์โมนนมสดของพี่สวองก็จะเทนมพาสเจอร์ไรซ์ลงไปในถังหมักทึบแสงเสร็จแล้วก็บีบแป้งข้าวหมากใส่ลงไปตามด้วยนมเปรี้ยวแล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็เทกากน้ำตาลตามลงไปเลยครับเขย่าถังหมักให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็ปิดฝาพอหลวมครับเพื่อให้แก๊สในถังหมักระบายออกมาได้นั่นเองล่ะครับ
2: ออกอะไรไม่รู้นะครับ
0: นี่ไอ้อีกแล้วเนี่ยมันจะได้งานมันจะได้งาน
2: เดี๋ยวๆๆเปิดดิมีลมมั้ยครับ
0: หมายถึงลม
2: ใช่จะเป็นแก๊สนะฮะมันจะเป็นจุลินทรีย
1: ์จุลินทรีย์คือเขย่าเนี่ยไม่ได้เขย่าเล่นๆนะเขย่าแบบมีเหตุผลนะ
2: ใช่ๆจุลินทรีย์มันจะได้เข้ากันเขียนแล้วเราก็เขียนโค้ดไว้ฮะฮอร์โมนนมสด
0: เขียนวันที่ผลิตวันที่จะใช้เอาไว้ให้ครบเลยนะครับทีนี้ก็ต้องเก็บถังหมักไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ
2: ครับครับ
0: และทุกๆเช้าพี่สวองจะเขย่าถังหมักอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ10วันครับเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในถังได้ทำงานจากนั้นจึงจะเอาไปฉีดถั่วเขียวได้ยังไงล่ะครับถ้าต้นถั่วเขียวเริ่มมีใบ2ใบพี่สวองบอกว่าก็เริ่มฉีดฮอร์โมนนมสดได้เลยล่ะครับเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตพี่สวองจะเติมน้ำหมักสะเดาลงไปด้วยครับเพื่อป้องกันแมลงโดยใช้ฮอร์โมนนมสด30ซีซีน้ำหมักสะเดา10ซีซีสารจับใบ10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: รู้ได้ไงอ่ะวางแผนเป็นชาตินี้เนาะ
2: หัวหินถอนเพ่ง
0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็ประกอบอาชีพทำนากันครับแต่พอหมดหน้าฝนหรือว่า

0: น่นอนครับทั้งหมดต้องเขย่าให้เข้ากันทีนี้ก็ได้เวลาไปฉีดฮอร์โมนนมสดกันแล้วล่ะครับ
1: เดี๋ยวเราจะต้องมาฉีดฮอร์โมนนมสดกันครับซึ่งระยะที่ฉีดเนี่ยก็ต้นขัวประมาณนี้แหละครับผมแต่ก่อนฉีดเดี๋ยวต้องวัดทิศทางลมก่อนแน่นอนฮะต้องอยู่เหนือลมยังไม่ได้โรย
0: พี่พานอะไรของพี่พานเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ตกลงเนี่ยทิศเนี่ยได้แล้วใช่ไหม
2: ได้ครับได
0: ้พี่สมองฉีดฮอร์โมนนมสดให้ถั่วเขียวสัปดาห์ละ1ครั้งครับพอถั่วเขียวมีอายุได้30วันจะเติมฮอร์โมนไข่เพิ่มไปอีก1ตัวครับเพื่อช่วยเร่งการติดดอกในอัตรา 5cc ถั่วเขียวนั้นถือว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับประมาณ70วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วพี่สวองบอกว่ายิ่งอายุสั้นยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับเพราะถ้าแมลงหรือนอนลงแปลงแล้วก็อาจสร้างความเสียหายให้กับต้นถั่วได้เพียงเวลาชั่วข้ามคืน
3: ว่าตอนนี้มันถือว่าใกล้จะเก็บแล้วครับผลกระทบเยอะไหมม
0: ันและที่เห็นพี่ๆเขาก้มๆเงยๆอยู่นี่เขาไม่ได้ช่วยกันเก็บถั่วนะครับแต่กำลังมองหาศัตรูตัวร้ายของถั่วเขียวนั่นก็คือเจ้าหนอนตัวเล็กๆหัวเอี้ยอย่างนี้ล่ะครับโอ้ยเต็มไปหมดเลย
3: ถ้าเราเห็นใบแบบนี้พลิกออกมาเลยครับ
0: เจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดใบทิ้งแล้วล่ะครับเอาไปกำจัดนอกแปลงถั่วนั่นเลยครับ

0: หลังจากที่ประคบประหงมถั่วเขียวตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่นก็คือการเก็บถั่วเขียวไปเก็บกันเลย
1: ชาวบ้านสะพานหินที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทยังคงพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮลาโลมาเก็บถั่วเขียวในวันนี้ก็เป็นการลงแขกช่วยแรงกันนั่นเองล่ะครับ
2: สีน้ำตาลน้ำตาลนี้เก็บได้หมดเลยนะพี่นะ
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ผมเก็บ
3: โอเคนะครับ
2: แล้วเวลาเก็บต้องบีออกมาอย่างนี้ทุกครั้ง
3: ไหมไม่ครับเราเก็บอย่างนี้เลยครับ
2: เก็บ
3: ได้เลยครับอย่างนี้ครับ
2: อ๋อคือถ้าบีนี่ถ้าบีมามันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับถั่วเขียวถั่วเขียวแบบเวลาเก็บเนี่ยถั่วเขาจะเก็บฝักแก่ใช่ไหมใช่ไหมครับแต่คนเก็บอ่ะหน้าอ่อนอ่อน
1: แต่เจ้าของไร่บางคนอาจจะจ้างคนช่วยเก็บก็ถือว่าเป็นการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองล่ะครับ
2: เก็บถั่วแล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่าเป็นหนักเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องไปชั่งกิโล
0: ถั่วเขียวสะพานหินมาแล้ว
1: เก็บถั่วเขียวทั้งฝักก่อนขายก็ต้องตากถั่วไว้1วันละครับที่นี้ก็สีกระเทาะเปลือกขายเฉพาะเมล็ดให้กับพ่อค้าได้เลยครับ
2: รายได้จากถั่วเขียวประมาณเท่าไหร่ครับ
3: รายได้ปีนี้ผมของผมคาดว่านะฮะอย่างไม่ได้ก็ประมาณสัก 150,000 คาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก 150,000
2: แล้วหักต้นทุนหักอะไรแล้ว
3: หักต้นทุนผมว่ายังได้หลักแสนนะฮะ
2: เห็นได้ข่าวบอกว่าอะไรนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อย
3: ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมว่าหลักแสนขึ้นฮะ
2: การปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
3: ก็สามารถที่จะไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพอสมควรนะฮะ
2: ลดภาระเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วเนี่ยการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยประโยชน์ได้อะไรอยู
3: ่โอ้ผมว่าถ้ามองให้ซึ้งนะฮะถั่วเขียวเนี่ยสามารถเป็นการเป็นพืชบำรุงดินหลังจากพืชบำรุงดินแล้วเราสร้างอะไรฮะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนมีการสามัคคีมีการลงแขกนะเกษตรกรมีรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มี
2: ครับ
3: เมื่อก่อนดินเขตนี้นะฮะมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกรดถ้าเอาดินไปวิเคราะห์ก็อยู่ที่ 4.5 อะไรเงี้ยกรดระหว่างถั่วเขียวไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ดินก็จะดีขึ้นตอนนี้ 6.5 นะฮะ pH การใส่ปุ๋ยก็น้อยลงดินมีความอุณหภูมิ
2: ก็คือเริ่มกลาง
3: ใช่ยินซีวัตถุที่ผ่านมาเอาไปสำรวจที่สวพ.5เพิ่มมากขึ้น
1: ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแล้ว

0: ที่ปลูกมา10กว่าปีเจอปัญหาบ้างไหมครับพี
1: ่ผมว่าปัญหาอันดับแรกก็คือเรื่องพันธุ์นะครับที่เราเจอปัญหามาเลยต้องมาแก้พันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ว่าเกษตรกรไม่ได้เตรียมพันธุ์นะฮะไม่มีพันธุ์ดีไปซื้อกับพ่อค้าไว้นะครับปรากฏว่าได้ถั่วปนถั่วหินนะได้ที่พันธุ์ที่ไม่ต้องการเมื่อเราหว่านไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตเราก็จะไม่ดี
2: แล้วพี่แก้ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ยังไงครับผม
1: ตรงนี้ผมประสานงานกับเกษตรนะฮะประสานงานกับศูนย์วิจัยนำพันธุ์ดีมาจากศูนย์วิจัยฮะมาลงแปลงไว้เพื่อที่จะทำพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
0: และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวด้วยกันนะครับให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกพี่สวองกับชาวบ้านกว่า50คนจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนถั่วเขียวขึ้นยังไงล่ะครับโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอำเภอหนองมะมงให้การสนับสนุนด้วยล่ะครับผมว่าดก
1: นะฮะเกษตรกรเนี่ยเราเมื่อรวมกลุ่มเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าพื้นที่นี้เราปลูกพันธุ์ดีไหม
2: ครับ
1: พันธุ์ดีก็จะมีพ่อค้าเพาะถั่วนะฮะที่เกรดสูงกว่านี
2: ้
1: ก็เหมือนเราก็จะได้ราคามากกว่านี้ถึง40บาท
0: การปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนานอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ยิ้มหน้าชื่นตาบานกันแล้วยังเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินเพื่อประโยชน์ในการทำนาฤดูการต่อไปเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สวอมสะเสริมคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับยิ่งฮู
2: ้เอาไปเลยพี
3: ่เฮ้ยสุดยอดครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดตอนเด็ดๆของทางรายการสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเกษตรไทยไอดอลเลือกดูได้ตามใจชอบกันเลยนะครับ
4: คร
5: ับ เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
4: น่าจะผิดที่ไหน
5: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: พ่อผมอยากกินเค้ก
3: ใช่ครับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
4: ได้สิเฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
3: ไม่เจอเลยครับพ
2: ่อ
5: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
6: ต้องคืนสิ
7: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
5: ก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้อง
6: เก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได
5: ้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: จะไปฝากเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: เราคิดว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสักผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันก็จะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้ยังใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมาย

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละแล้วก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันอ่ะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีหนึ่งอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม

0: ียบไม่มีที่วาง
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
0: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
2: เลิกไม่ไหวเอางั้นโอเคอ่ะ
3: ข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกแล้ว
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินอ่ะพี่ก็มีความสุขแล
5: ้
1: ว
5: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นมูลแบบแรกก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศรักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับ

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้งานอุปกรณ์คิดไบต์นะครับจากการที่เราได้รู้จักคิดไบต์กันมาพื้นฐานกันบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราก็เราจะมาทำความรู้จักคิดไบต์กันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดไบต์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับการเขียนโปรแกรมบนคิดไบต์ที่เราพอที่จะเห็นกันบ้างตามสื่อตามหนังสือต่างๆนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการต่อบล็อกใช่ไหมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มต้นที่ว่าจะเขียนโปรแกรมนะครับทำให้รู้จักการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะมันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ยากนะครับการต่อบล็อกคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอว์นะครับเพราะว่าการต่อจิ๊กซอว์นั้นน่ะตัวไหนที่มันต่อกันไม่ได้คำสั่งที่ใช้งานร่วมด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อด้วยกันได้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานคิดไบต์เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ทำอะไรครับนับจำนวนใช่ไหมเวลาที่คนต้องการนับจำนวนคนในการเช่นเข้าห้างนะครับสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการสรุปผลต่างๆนะครับนับจำนวนคนนะครับอันนี้นะครับไว้ทำอะไรครับเป็นที่กั้นใช่ไหมเป็นที่กั้นในการเดินผ่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใช้บริการต่างๆเช่นรถไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะต้องทำการสแกนบัตรนะครับเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้นะครับประตูก็จะเปิดเข้าไปนะครับเรามาทบทวนความรู้คิดไบต์กันก่อนนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับบอร์ดที่เราเคยเห็นคิดไบต์พื้นฐานนะครับก็จะอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลองหยิบขึ้นมาดูด้วยกันเลยนะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบต์นะครับนักเรียนเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับมีหน้าจอมีปุ่มกดนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB นะแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายๆนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างครับนักเรียนเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอะไรครับวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่เราได้มีบนพื้นฐานบนบอร์ดในส่วนของ2เซ็นเซอร์นี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามีสำเร็จรูปบนบอร์ดอยู่แล้วนะก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับครูก็จะขอเริ่มจากการที่เรามาเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวแปรทำไมถึงตัวแปรมีความสำคัญเพราะว่าในการที่จะรับค่าต่างๆค่าที่เราวัดได้ในแต่ละค่าเนี่ยเราต้องมาเก็บในรูปแบบของตัวแปรเพื่อใช้ในการบวกลบคูณหารต่อไปนะครับตัวแปรเรามาดูตัวแปรนะครับนักเรียนตัวแปรเนี่ยในคิดไบต์นะครับจะเริ่มด้วยคำสั่งในส่วนของการเซตตัวแปรนะครับตัวแปรของคิดไบต์จะเริ่มด้วยตัวแปร x นะครับตัวแปร x ซึ่งตัวแปร x เนี่ยก็จะมีมาให้เริ่มต้นเป็น1ตัวอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ตัวแปรแค่ตัวเดียวแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อตัวแปรอื่นก็เรียกใช้ตัวแปร x ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนักเรียนเพียงแค่เลือกคำสั่ง rename นะครับตัวแปรนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป็นตัวแปรอื่นๆได้นะครับจากเมื่อการสร้างตัวแปรแล้วนะครับนักเรียนเราสามารถสร้างตัวแปรในกลุ่ม variable นะครับเพื่อที่ประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดังข้อมูลดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวดำเนินการเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถใช้คำสั่งเซตเนี่ยร่วมกับคำสั่งบวกลบคูณหารตัวแปรนะครับเช่นในที่นี้ก็จะเป็นเอาตัวแปร x ทำการทำอะไรครับบวกกับ5นะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก5ใช่ไหมครับต่อไปครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของค่าข้อมูลนะครับค่าข้อมูลว่าจ
จะมีค่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าประเภทนี้เช่นเราต้องการเปรียบเทียบว่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่นะครับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่หรือตัวแปร x เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง100หรือไม่นะครับบางทีเราต้องการหาค่าของตัวเลขในการที่เราได้วัดค่าปริมาณต่างๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวแปรนี้ร่วมด้วยในการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับบล็อกคำสั่งทางเลือกทางเลือกก็จะเป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา C ที่นักเรียนเคยรู้จักนะครับหรือภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีบล็อกคำสั่งทางเลือกคำสั่งทางเลือกของคิดไบต์นะครับจะเป็นลักษณะของการต่อบล็อกนะครับทางเลือกในที่นี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง if คำสั่ง if ในภาษาไทยเราก็คือที่เราคุ้นถ้าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะให้โปรแกรมทำอะไรนะครับเราก็ใช้คำสั่งได้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับก็จะให้ทำในส่วนที่เป็นดูด้านล่างนั่นเองจะเห็นได้ว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับเพียงแต่เอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นไงบ้างครับทบทวนมาประมาณนี้แล้วพอเห็นถึงความง่ายในการเขียนโปรแกรมไหมครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเรามาดูการใช้งานนะจากที่ได้ทบทวนมาแล้วนะครับการใช้งานคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมเช่นเราต้องการดูว่าตัวแปรนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวแปร x นะครับว่าเริ่มจากตัวแปรเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะง่ายในการเขียนโปรแกรมยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะเปรียบดูว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการหารแล้วดูเศษนะครับถ้าเศษมีค่าเท่ากับ0นะครับก็ให้แสดงส่วนที่เป็นดูด้านบนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เมื่อคำสั่งเป็นเทสนะครับก็จะแสดงในส่วนของ else ที่เป็นจำนวนคี่นะครับนักเรียนก็

จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้เขียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยสั้นมากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกทั้งเป็นการต่อบล็อกต่อบล็อกโปรแกรมก็เรียกได้ว่าเราพิมพ์คำสั่งเพียงแค่ไม่กี่คำสั่งเองนะครับจากที่เราได้ทบทวนความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับนักเรียนก็กิจกรรมที่1 นะครับที่เราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับก็จะเป็นการสร้าง

การสร้างเครื่องนับจำนวนนะครับเราจะมาดูเรียกว่าอัลกอริทึมของการเขียนโปรแกรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับหากคนไหนอาจจะยังมองภาพการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำงานยังไม่ถูกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยตัวแปรอย่างที่ครูได้บอกในตอนแรกนะครับตัวแปรก็มีความสำคัญในการเรียกว่าการเก็บหรือการนับนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าเราจะนับจากคนที่0ก่อนใช่ไหมครับไม่ได้มีใครเดินมาก่อนจึงจะต้องให้เริ่มต้นด้วยที่0นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นคำสั่งของคิดไบต์ที่เรียกได้ว่าคอยให้ทำการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์อยู่ตลอดเวลาว่ามีการนับเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับจึงจะต้องมีให้มีการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับเรียกว่าวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดถ้าเป็นคำสั่งในคิดไบรท์ก็คือคำสั่ง forever เก่งมากครับนักเรียนในการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับหรือ forever เนี่ยเราก็จะให้ตัวแปร x นะครับขึ้นที่หน้าจอไปก่อนเลยก็คือเปิดเครื่องมาปั๊บยังไม่มีคนเดินเข้ามาก็จะต้องขึ้นหน้าจอเป็น0ขึ้นเป็น0นะครับจากนั้นเราก็ให้สวิตช์บนคิดไบรท์ของเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์ว่าเมื่อมีคนเดินเข้ามาก็จะเป็นให้กดปุ่มหนึ่งที่คิดไบรท์เข้าไปนะครับสวิตช์หนึ่งถูกกดให้ทำอะไรครับเพิ่มค่าตัวแปร x นะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ1ครั้งละ1พอนะครับนักเรียนถ้าสวิตช์2นะครับจะเป็นการทำอะไรครับลดค่าตัวแปรลง1นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อให้คิดไบรท์เนี่ยมีการหน่วงเวลาไว้สักนิดนึงเพื่อรอการกดครั้งต่อไปนะครับเราก็จะดีเลย์ไว้ที่ 0.2 วินาทีนะครับจากอัลกอริทึมตรงนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับลองทดลองทำกิจกรรมที่1 นะครับโดยครูมีเวลาให้10นาทีนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีใบเรียกว่าใบกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนได้ทำพร้อมไปกับการทำบนโปรแกรมนะครับบนโปรแกรมคิดไบต์ขอให้นักเรียนเปิดโปรแกรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่1ได้เลยนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยคำถามยกมือถามได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็เปิดโปรแกรมคิดไบรท์นะครับ

0: จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้รับไปแล้วนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับจากข้อแรกนะครับจงอธิบายการทำงานของคำสั่งชุดนี้ครูอยากจะหาผู้โชคดีหรือตัวแทนตอบให้ครูสักหน่อยนึงคำถามนี้เยี่ยมมากเลย
1: ก็นะครับเมื่อกดสวิตช์ที่1หน้าจอ LED ในบอร์ดคิดใบของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก0เป็น1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากดสวิตช์นะครับแล้วเมื่อกดสวิตช์ที่2จอ LED จะลดค่าตามจำนวนครั้งของเราที่กดสวิตช์ที่2
0: ครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด้อจากข้อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนตอบได้ดีมากๆเลยแต่ครูอยากได้ไอเดียหรือความคิดของเพื่อนๆ อีกสักคนนึงนะครับมีใครจะช่วยตอบคำถามนี้ให้ครูอีกสักคนนึงไหมครับ

0: จอ LED จะเป็นเลข0ค่ะเมื่อกดสวิตช์ที่1เลขจะเพิ่มขึ้น1ค่าเมื่อกดสวิตช์ที่2เลขจะลดลง1ค่า
1: เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมที่เราได้ให้นักเรียนนะครับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกดปุ่มนะครับเพื่อสร้างเครื่องนับจำนวนในคำถามข้อถัดไปนะครับก็จากการที่ว่ากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับ
0: การนับจำนวนคนเข้าออก
1: ขอนักเรียนอีกสักคนนึงนะครับช่วยตอบคำถามนี้ครับว่าไงครับ
2: อาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของการรถไฟฟ้าครับก็คือว่าตัดผ่านสิ่งของคนที่จะเดินข้ามผ่านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการตัดผ่านสิ่งของในการตรวจจับสิ่งของครับ
1: ครับเยี่ยมมากๆครับจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมที่1ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเครื่องนับจำนวนเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้โดยง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้คิดไบต์เป็นตัวสร้างเครื่องนับจำนวนในการเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจำลองสถานการณ์ว่ามีคนเดินเข้ามาเราจะนับจำนวนคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะนับจำนวนลดลงนะครับก็โดยการใช้ทั้งปุ่มที่1และปุ่มที่2ของคิดไบต์นะครับโดยการใช้คำสั่งสวิตช์นี้ครับเพื่อเช็คว่าปุ่มที่1หรือปุ่มที่2เนี่ยได้กดลงไปนะครับนักเรียนก็ได้เขียนโปรแกรมกันได้กันหมดทุกคนแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับนิดนึงว่าในชีวิตประจำวันนี้ที่พบอยู่นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีการสื่อสารส่งข้อมูลกันแบบไม่ต้องใช้สายหรือการไร้สายนั่นเองอะไรบ้างรีโมทนะครับรีโมทกล้องหรือว่าแม้กระทั่งพอยเตอร์ที่ครูใช้อยู่นี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างที่พอยเตอร์แล้วก็ตัวรับสัญญาณที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลนะครับแบบไร้สายพร้อมต่อด้วยเกี่ยวกับการปรับความสว่างนะครับของหลอดไฟหลอดไฟต่างๆที่นักเรียนได้ใช้อยู่ที่บ้านนะครับบางรุ่นบางตัวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับให้มันเหมาะสมกับสภาพการใช้งานณบริเวณนั้นหรือณห้องนั้นๆ นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราจะมาติดตั้งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเพื่อช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับปลั๊กอินตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่า PWM นะครับเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับเพื่อให้มันมีความสามารถในการปรับความสว่างได้นะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับนักเรียนตัวที่2นะครับชื่อว่า ESP Now นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับส่งข้อมูลหากันช่วยให้การสื่อสารระหว่างบอร์ดคิดไบต์เนี่ยไม่ต้องใช้สายเชื่อมโยงนะครับเช่นอีกบอร์ดนึงอยู่ท้ายห้องอีกบอร์ดนึงอยู่หน้าห้องนะครับเราสามารถกดส่งข้อมูลหากันได้เลยเป็นไงครับตัวอย่างนี้อาจจะแบบงงเลยใช่ไหมครับว่าคิดไบต์มันคุยกันแบบไร้สายหากันได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับตัวปลั๊กอินชื่อว่า ESP Now นะครับสามารถช่วยให้กิจกรรมนี้สามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจากปลั๊กอินนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนทั้ง2ตัวเลยนะครับปลั๊กอิน PWM นะครับจากที่ได้บอกไว้ไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวที่2นะครับ ESP Now ตัวที่2นะครับ ESP Now ก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับในส่วนของปลั๊กอิน ESP Now ก็จะอยู่ในเมนูของ ESP Now ตรงนี้นะครับนักเรียนจากการที่เรา

ได้ติดตั้งปลั๊กอินตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า PWM ไปแล้วนะครับเรามาดูว่าปลั๊กอินที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนไปที่เมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับจะอยู่ในส่วนของ GPIO นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนักเรียนจะมี PWM นะครับเลือกบล็อกตัวนี้ลงมาวางได้เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าบล็อกได้ถูกลงมาวางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมต่อได้เลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่องว่างๆไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้ต่อคำสั่งลงไปอีกนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่าลองทายซิว่าช่องว่างตรงนี้ควรจะนำอะไรลงไปต่อครับตัวใช่ไหมครับนักเรียนหาตัวเลขลงไปต่อนะครับนักเรียนลองใส่ตัวเลขที่นักเรียนต้องการลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ทดลองให้อุปกรณ์คิดไบรท์ของเรานะครับทำการแสดงผลจากที่เห็นโปรแกรมต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันแสดงผลออกมาทางพอร์ต USB ใช่ไหมครับในส่วนของ ESP Now นะครับปลั๊กอินตัวที่เราได้ติดตั้งลงไปแล้วจะอยู่ในเมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับนักเรียนเดินลงไปได้เลยครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า ESP Now นะครับการสื่อสารระหว่าง ESP Now ที่ครูได้บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งผู้ส่งและผู้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาผู้รับว่าเราจะส่งไปหาใครก็จะเปรียบได้กับเวลาที่นักเรียนจะโทรศัพท์หาเพื่อนนักเรียนจะต้องรู้อะไรครับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนการสื่อสารตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องรู้หมายเลขปลายทางก่อนหมายเลขปลายทางในที่นี้ก็คือหมายเลข MAC address นะครับ MAC address เราจะมีบล็อกสำหรับผู้ส่งนะครับที่ชื่อว่า ESP Now Send และมีหมายเลข MAC address อยู่ข้างหลังซึ่งเขาจะกำหนดเป็นตัวเริ่มต้นมาให้ว่าเป็นตัว F หมดเลยนะครับซึ่งเราจะต้องแก้ไขตัวหมายเลข MAC address ตรงนี้ให้ตรงกับผู้รับและเราจะดูได้ยังไงว่าหมายเลข MAC address ของผู้รับคือหมายเลขอะไรตอนนี้นักเรียนต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ส่งใครจะเป็นผู้รับนะครับพอตกลงกันได้แล้วนะครับนักเรียนผู้รับนะครับผู้รับหรือปลายทางนั่นเราจะต้องหาหมายเลขของตัวเองขึ้นมาก่อนก็คือหมายเลข MAC address นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนกด build โปรแกรมนะครับนักเรียนจะพบว่ามีหมายเลขข้างหลังนะครับในบรรทัดที่2หมายเลขตรงนี้นะครับคือหมายเลข MAC address ที่นักเรียนจะสามารถนำไปบอกให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ส่งเพื่อกรอกลงไปในช่องนี้นะครับนักเรียนเช่นของครูนะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการจดนะครับหรือถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนพิมพ์ลงไปให้ถูกต้องนะครับหมายเลขตรงนี้ถ้าเราผิดเพียงแค่1ตัวนะครับตัวอักษรผิดเช่นจากตัว C เป็นตัว D ก็ไม่สามารถส่งหากันได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะนั้นจะต้องใส่ให้ถูกต้องทุกตัวอักษรเลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับเราก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยทดลองปรับความสว่างของหลอดไฟกันนะครับโดยการใช้บอร์ดคิดไบรท์เพียงแค่อุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับแต่อุปกรณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้ร่วมกัน2คนก็คือคนนึงเป็นผู้ส่งอีกคนนึงผู้รับนะครับก็ขอให้นักเรียนที่นั่งคู่กันข้างๆนี่นะครับจะได้เรียกว่าคุยปรึกษากันได้ง่ายๆนะครับนักเรียนการทำงานตรงนี้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันทำเป็นคู่นะครับตอนนี้ที่เราได้เรียกว่าเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับช่วยกันปรึกษานะครับในระหว่างคู่ของเรานะครับในส่วนของการทำงานที่เราได้ออกแบบไว้วางแผนไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลงมือตอบได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครูอยากขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียน
1: ค่าความสว่างของหลอดไฟมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่ะส่วนใช้เครื่องรีโมทใช้ควบคุมคำสั่งเพิ่มเลขได้0ถึง100ค่ะส่วนเครื่องรับสัญญาณตัวแปรคูณ10ใช้ในการปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความสว่างค่ะ
0: ถูกต้องครับเยี่ยมมากครับการที่ครูได้ดูทุกๆกลุ่มแล้วนะครับก็พบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยพวกเรา4คนที่นั่งโต๊ะด้วยกันเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าให้นักเรียนเนี่ยรวมคะแนนนะครับจำลองการรวมคะแนนว่ามีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วให้กรรมการที่มีทั้งหมด3คนนะครับ3คนส่งคะแนนไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนทำหน้าที่รวมคะแนนตอนนี้นักเรียนในกลุ่มนะครับ4คนเนี่ยจะต้องตกลงกันแล้วว่าใครเป็นคนส่งคนส่งมีกี่คนครับ3คนและคนรับอีก1คนนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะใช้ความรู้จากเดิมเรื่องของ ESP Now ในการส่งข้อมูลหาบอร์ดเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลหาบอร์ดในนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้รับซึ่งมีเพียง1คนแค่นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำการบอกหมายเลข MAC address ให้กับเพื่อนทั้ง3คนในการส่งข้อมูลหานะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเราก็จะใช้เวลา10นาทีนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากกิจกรรมรวมคะแนนกรรมการนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับครูเดินดูแล้วก็เห็นว่าทำได้ทุกๆกลุ่มเหมือนเดิมเยี่ยมยอดจริงๆครับครูอยากจะหาตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนเพื่อช่วยในการนำเสนอแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหน่อยครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนู้นเนาะ
1: จะมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด4เครื่องนะคะจะมี3เครื่องที่เป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็มี1เครื่องที่เป็นตัวรับสัญญาณค่ะโดย3เครื่องจะเป็นตัวรับสัญญาณโดยใช้ ESP Now พอกดเพิ่มค่าตัวเลขทั้งหมดจะไปขึ้นที่ตัวรับสัญญาณ
0: ครับ
1: แล้วจะรวม
0: โอเคครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนหน่อยครับเดี๋ยวลองแสดงผลให้ดูหน่อยเนาะแสดงผลการทำงานนะครับว่าเมื่อกดไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนไหน3คนที่เป็นผู้ส่งครับ3คนผู้ส่งผู้ส่งก็จะส่งไปหาบอร์ดของหนูตรงนี้นะครับหนูต้องโชว์บอร์ดนะครับตอนนี้กรรมการ3คนนะครับก็กำลังส่งข้อมูลไปหาบอร์ดเพื่อนที่เป็นผู้รวมคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งหากันแล้วนะครับว่าข้อมูลตัวเลขทั้ง3คนก็จะไปรวมตรงนี้นะครับดังที่เราได้มีโจทย์เกี่ยวกับคะแนนการรวมนะครับของคณะกรรมการทั้ง3คนถูกต้องนะครับ3คนนี้แล้วก็อีก1คนที่ทำหน้าที่เป็นรวมคะแนนทำได้เยี่ยมยอดมากๆครับ

0: กลุ่มอื่นนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับทำได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยสุดยอดครับนักเรียนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคะแนนการใช้คำสั่งเซ็นเซอร์ต่างๆบนบอร์ดไปแล้วนะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์อื่นๆที่สามารถนำมาต่อพ่วงกับคิดไบต์ได้นะครับวันนี้ก็กิจกรรมมีเท่านี้ครับนักเรียน
1: ค่ะสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1 นะคะการใช้งานบอร์ดคิดไบต์ขั้นพื้นฐานสำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนควรจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดคิดไบต์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้บอร์ดคิดไบต์มาก่อนก็อยากจะฝากคุณครูนะคะให้หาชั่วโมงเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อที่จะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยอาจจะให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลบน LED หรือว่าฝึกการใช้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมสวิตช์นะคะแล้วอาจจะอ่านค่าเพื่อมาแสดงผลที่ LED ก็ได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 นะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะมีตัวอย่างของอัลกอริทึมที่เป็นแนวทางสำหรับให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่แตกต่างออกไปจากที่ในใบกิจกรรมมีให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักเรียนสามารถที่จะทำได้และเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะมีใบกิจกรรมให้ทำถึง3ใบก็อาจเป็นไปได้ที่เวลาไม่เพียงพอหากเวลาไม่เพียงพอนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกใบกิจกรรม1 หรือ 2 ใบให้นักเรียนทำได้ค่ะ

จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาRock Formation รูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกยักษ์แปลว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีวอลจมูกตรงนี้ด้วยเป็น Skull Rockนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียว Skull Rock แปะ

0: Mai yuk. No.
1: ไปรูทนะรูท66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
2: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดสเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซอร์เขตรอยต่อของ2ทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
1: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจชัวทรีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอะ
2: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซอร์เข้าสู่โลเดสเซอร์พืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนคนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคทิโลจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคทิโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

0: ไปรูทไหมรูท66โหบิวมากเลย นี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เงี้ยขับรถถนนยาวๆอะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความสวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได้
1: ตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนนรูท66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needles ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างอาริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐอาริโซนาทำไมต้องมันแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon State welcomes you โอเคนะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐอาริโซนาบนรูท66นะคะไปตรงนี้เลย

0: โอ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอ่ะและยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดเราดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวอร์รถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นๆดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้ค่ะส่องไม่เจอละสินี่อ่ะรถเราเองอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบอร์โรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าพวกมันเป็นเบอร์โรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อสายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
2: Because a long time ago they worked in the minesAnd then they shut the mines down, so they just let the donkeys go.
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
0: ซ้อมไหมซ้อมอุ้ยถ้าทำมันอยากกินด้วยซ้อมด้วยลากินซ้อมไปแล้วนะบายมาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถนี่เดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแพทก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
1: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าโอ๊ตแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนีดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
0: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพทก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆดูซิตี้ซิกส์เต

0: เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
1: Oatman well actually it's named after this lady right here Olive Oatman her and her family were traveling from Illinois to here everybody was murderedExcept for her and her brother and her sisters, but she lived a normal life after that. After being captured, that's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
2: โอลิฟ โอ๊ตแมนกับครอบครัวเดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี 1850. แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่ายาวาไพจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
0: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงๆแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี้ด้วยอ่ะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองใน Route 66เหมือนกัน
2: จากเมืองโอ๊ตแมนขับไปตามถนนรูท 66มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่าเรสตอรองแต่ไดเนอร์เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

นถนนดูซิกิซิกนะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่าเรโทรวินเทจคือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberry เหมือง Hackberry ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้น Hackberry เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่ไหมมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็นโกสทาวน์แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มีอินเตอร์สเตทเส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วยรูท66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนึงเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบนRoute 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

นรูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้

0: ี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจาก Hackberry General Store เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของ Route 66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas and northern Texas where there was a tremendous drought for years and years and years and people were forced off their land. And many of them headed to Arizona and especially to California seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
0: ชุมชนริมถนน Route 66 เคยเจริญสูงสุดในยุคหนึ่งแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของ Route 66ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
1: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
0: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้ว Route 66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
2: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
0: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel, ซึ่งเกิดและโตในเมือง Seligman. เธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้ Route 66กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บน Route 66ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี1987
2: People showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other 7 states along Route 66. And one thing that my father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream, and you don't let other people tell you

0: you that it's not possible, dreams can come true.
1: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66คึกคักขึ้นกว่าเดิม
2: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of Cars.
3: Yeah.

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: อยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่าบูมครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: อ๋อมีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีผู้ช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ีกที่หนึ่ง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับ
1: พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันเกินมาแพ็กเกจไว้อย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์

0: โพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะครับ
1: พับได้ง่าย
2: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
0: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเน
2: ี่
0: ยเพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
2: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจใครยังขยอเรา
0: ตอนนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
2: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
0: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องแกะมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
2: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
0: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
2: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
0: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
2: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
0: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
2: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
0: มันมีผลต่อ
2: ใช่ๆ
0: พฤติกรรมเรา
2: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
0: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
2: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
2: ับใช่ใช
0: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
2: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
0: ค่
2: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้า

0: ครับ
1: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบ

0: ไงคะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
1: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะเป็นส
1: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี้ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่องทุกเรื่องเลย
1: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามเลยกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมอ ตอนนี้ผมก็

0: ก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap?
2: It's an alternative to plastic wrap. It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
2: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
2: Oh, แตงโมแตงโมเจ้า
0: แตงโมเจ้านี่
2: อ๋อคร
0: ับ Can I try this one?
2: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
2: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius, so you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
2: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
2: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
4: ใช่
0: ดูแล้วเข คร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
1: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการ

0: ช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
0: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
0: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะไปทำภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆนี้เอาไปทำเองได
0: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
0: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
0: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จัมโบ
0: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได
0: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ beeswax wrap นะครับที่ใส่แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the beeswax wrap can help our society?
2: I think the beeswax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yeah. Yes. How much beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มัน
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดเล่การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่ะ
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่าสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับคุณปอยครับ
3: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ต้องเล่าเลยเล่าก่อน
3: จริงๆๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: เดิม
3: เนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
3: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วย
3: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
3: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้เรียงอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหมอ
3: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
3: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะยูเอ็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
3: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
3: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
3: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
3: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
3: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
3: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
3: ก็มี
0: หลายร้อยปี
3: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักระจันร้องนะบอกคุณผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
3: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได
3: ้ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
3: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
3: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวสามหน้ากว้าง30 เซนเราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
3: ใช่ใช่ปวกกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
3: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
3: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เน
3: ื้ออ่อนยังไม่แข็งค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
3: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
3: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
3: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
3: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
3: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
3: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
3: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตก

0: ค่ะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่อนเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆ คลายออกมาแบบไม้ไม่เสียลูกแล้วค่อยเอามาใช้งาน
1: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
0: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
1: โอเค
0: ประมาณนี้ค่ะ
2: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
0: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
1: นิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
1: ก็ต้องมาจัดการอีกท
0: ี
1: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
0: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3.5 เซนค่ะ
1: โอเคนิ้วกว่าน
0: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
0: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
0: ใช่ไ
1: หม
0: ใช
1: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
0: โอเคไปค่ะ

0: อ๋อตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ๊ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะ
2: เตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมนี่ก็ไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเสี้ยนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพ
2: ื้
1: น
2: มาอยู่ตรงน
1: ี้คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอยจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
2: มัน
0: ไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน
1: ์ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็นเอ้ยอัมโลบิดทีเอ้ยไม่สักเลย
1: เ
2: นี่ย
1: ละ
2: อ๋อบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟอกจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้ต้องเลือกไม้ที่หน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อก
0: ี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: เออไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ใช่ค่ะสวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงด้านหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: ลายเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน

0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอ่ะอีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
1: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
2: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
0: ค
2: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
2: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
2: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
2: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะประมาณ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
2: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
2: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช
2: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
2: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
2: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะ
2: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
2: ใช่
0: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
2: ใช่ไห
0: มฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
1: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
1: หนักตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
1: ใช่ใช่ใชโอ้โหซ่อม
0: ด้วยความอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
1: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
0: มันเป็นบ้านไม
1: ้เลยใช่ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
1: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
1: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
0: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
1: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ได้ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
1: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
1: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
1: ้แล้วเขาจะมา
0: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
0: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรม
0: ครับ
3: อย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคเพรา
3: ะ
0: ว่า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
3: ใช
0: ่ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
0: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
1: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเขี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
1: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่

0: ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
2: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมา
2: แล้วแม่แบบแม่จะคอยแบบคอย
0: แทงเลย
2: คอยหวาดหลอกหลอกปลวกอะแบบให้ให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมมั้ง
2: อ่าค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
0: ๆเรียนก
1: ่
0: อนนะ
1: โอ้โหโทษเรื่องงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
2: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
2: อ
1: ่
2: าใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
1: ่
2: ะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
0: ค่ะ
2: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
1: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: รูปนิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่นใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: หน้าแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก
1: ็
0: คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก
0: ็
1: แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ค
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กันอย
1: ู่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย

0: ันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
1: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนทีนิดเพื่อให้มันเข้ามันได้เพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
0: ค่ะ
1: แต่ทางนู้นมัน16จะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมัน
2: เป็นของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วได้สร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานครับ
2: ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564

0: การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563จังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายเออแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลูกปัญญา
3: ครับ
1: จะรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
1: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่ไอ้เขียวๆนี่ไง
1: เฮ้ยไอ้งอกๆเขียวๆเนี่ยนะ
3: ใช
1: ่
3: ท่านรู้จักไหม
1: ไม่รู้จักหรอก
3: ต้นหอมไง
1: ต้นหอม
3: ใช่ครับผม
1: เนี่ยนะ
3: ครับ
1: เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
3: ก็ต้องลองดู
1: เฮ้ยแล้วพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
3: ไปกันเลย
1: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
3: ทรูปลูกปัญญา
1: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากเน่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอ๊ะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
3: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
1: ท่านเรียนจบอะไร
3: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
1: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
3: ครับ
1: ท่านเรียนอะไร
3: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโรคพืช
1: โอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
3: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล
1: ้
3: วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
1: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
3: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
1: ต้นอ้อย
3: ครับผม
1: โอ้โหยังก็หวานทั้งครอบครัวสิ
3: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
3: อ่ะที่เมืองท่านไม่โดนพิเศรษฐกิจเลยดิ
1: ฮะ
3: เมืองไทยเขาโดนนะ
1: เมืองไทย
3: ครับ
1: มีพิเศรษฐกิจด้วย
3: ต้มยำกุ้ง
1: ปี40
3: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
1: ้ต้นหอม
3: ครับ
1: หรือว่าต้นหอมที่ฉันเรียกเนี่ย
3: แม่นแล้ว
1: ต้นหอม
2: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
3: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
2: ้
3: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
2: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
3: ครับผม
2: ก็เก็บได้เลย
3: ครับ
2: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
3: ครับ
2: ก็นี่ที่เป็นทางออก
3: ครับ
2: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
2: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
3: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
2: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
3: ผมกลับมาปี55
2: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
3: ดีครับ
2: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
3: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืชพวกน
2: ี้ครับก็น่าจะดีนะ
3: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
2: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
3: ่ครับผม
2: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
3: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
2: อ๋อกลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
3: ครับผม
2: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
3: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
2: 20ล้าน
3: ครับ
2: เฮ้ยคืออาจารย์นิดนึงมันได้รายได้ยังไง
3: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร
2: ่30ไร
3: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
2: 90,000
3: บาท
2: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
3: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาครับ
2: เหมาไร
3: ่ครับเหมาไร
2: ่ไร่นี้ 90,000
3: ครับก็ 90,000 คูณ30
2: ฮะ2ล้าน7
3: ว้าวแปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
2: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่าอายุสั้นอายุสั้นงานไหน
3: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
2: 40วัน
3: ครับ
2: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
3: ีค่าครูไหมมีค่าครูไหม
2: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้นดีล ไปโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียด

0: 2นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น3นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: ติดเชื้อ
1: ติดเชื้ออันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดง
2: ใช่ครับ
1: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ
2: ่
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ใช่หอมอื่น
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลีก
1: แบ่งมัน
2: ใช
1: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
2: ่ครับ
1: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
2: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหนหอม
2: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแบ่งแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
1: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณทำให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
2: สมมติอย่างเงี้ยมันดำอย่างเงี้ยไม่ดี
1: ดำไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วปลูกได้ไหมดำปลูกได้ไหม
2: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับแต่
1: อย่างนี้
2: หัว
1: เป่ง
2: หัวโทนแข็ง
1: ๆ
2: ดี
1: อันนี้ดี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นถุงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
2: ใช่ครับแต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ์
2: ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
1: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางอย่างนี้
2: อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบ
1: เมตรห้าสิบ
2: ครับผม
1: เมตรห้าสิบ
2: ก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
1: แล้วล่องมีความกว้างไหม
2: ก็เนี่ยครับ1เมตรห้าสิบ
1: เมตรห้าสิบ
2: ก็คือปลูก8แถว
1: อืม
2: ครับก็จะประมาณคืบหนึ่งขนาดนี้ครับ
1: เมตรห้าสิบปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
3: น
1: ี
3: ้เนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8
2: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8 × 24
1: เรียงไปถึง1นู่น24
2: ใช่ครับ
1: ก็
2: จะปลูกระยะขนาดนี
1: ้และปิงเกอร์เนี่ย
2: ครับ
1: กี่หัว
2: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9 หัว
1: มันก็จะพอดี
2: ครับ9 4 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเหวี่ยงพอดี
1: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
2: ใช่ครับก่อนที่จะถ่ายเราก็เก็บ
1: นั่นหมายความว่าจะถ่ายใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่ถ่ายยกร่องให้ได้
2: ใช่
1: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติม
2: ใช่ครับ
1: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
2: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
1: ฉีดเลยปกติ
2: ครับ
1: แล้วมีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็ใส่ยางเอาก็ได้
2: ได้
1: ไม่ต้องสปริงเกอร์เส
2: ียเวลาไม่ต้อง
1: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
2: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊
1: อ
2: กน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร์แต่ถ้าท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเอาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
1: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
2: ค่าสปริงเกอร
1: ์ค่าท่อน้ำ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือ 3-5,000 นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
2: ใช่
1: แล้วไปจ้ำเอา
2: ใช่ครับ
1: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
2: ใช
1: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
2: เหนื่อยทีเดียว
1: เหนื่อยทีเดียว
2: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวังระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอา

0: ก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
1: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
0: ่ไม่ยาก
1: ไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
0: ่ไม่ยากครับ
2: ครับ
1: ไหนมาทำไง
0: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
1: โรยเลย
0: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
1: ถ้าท่านทำต้น
0: เรา
1: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
0: ครับ
1: ต้องจิ้มลึก
0: ๆครับ
1: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
0: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้น
1: ๆจิ้มตื้น
0: ๆครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
1: อ๋อมันจะไม่อึดอัดดิน
0: พอดีมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
1: อ๋อแบบนี้
3: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมท่านเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
0: หลังจากนั้นเราก็ปูฟางปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวุธจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
1: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
0: ครับผม
1: คือเก็บความชื้นหน้าดินแล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
0: ใช่
1: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
0: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จแล้วก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
1: ไม่ให้มันวัชพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารคุมวัชพืช
0: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
1: ผมผลิตไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกลุงลังอ่ะ
0: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
1: อ
0: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นวัชเสร็จแล้วก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังเข้ากระเป๋า
1: แค่นี้เอง
0: ง่ายไหม
1: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
0: ถั่วต้ม
1: เรื่องการให้น้ำล่ะ
0: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละ2รอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้อง
0: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
1: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าดินแบบชื้นๆฉ่ำๆตกวันเว้นวันมาแล้วมันแทบไม่ต้องให้เลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ได้เลย
0: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
1: รอ
0: ไม่ต้อง
1: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
0: ใช่คร
1: ับ แล้วหน้าหนาวล่ะ
0: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉย
1: ๆ
0: เพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
1: ให้ปุ๋ยล่ะ
0: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
1: ทุกๆ 5-7 วัน
0: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคไหมมีแมลงไห
1: ม
0: แล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว
1: ้
0: เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
1: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนความรอไป45วัน
0: รับตังค
1: ์แล้วก็รับตังค์เก็บผลผลิต
0: ครับ
1: โอ้โหแบบนี้ง่าย
4: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงนะครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับก็ของมันแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
1: อย่างนี้ค่ากลับไป2ก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆกดคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
0: ระ
1: บบน้ำก
0: ็พ่นยา
1: 45วัน
0: รอรับตัง

0: เจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิเออยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างไอ้นี่ก็สำคัญ
1: ฮะ
0: ก
1: ็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
0: โอ้โหเออนี่น่าสนใจ
1: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
0: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
1: โอเคเการักตัวเอง
0: เกาจริงจริงปวดขาแล้วไปเลย
2: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืชนั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: รู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร
2: ่เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ไร
1: ่
2: เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไปพันกว่าไร่แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50
1: คน50
2: คนเฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไงตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
3: โรคของต้นหอมนี่นะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเรื้อยที่โดนทำลายจากเพลี้ยไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวาเลียเมทาไลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยจักจั่นเอ้ยพวกเพลี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
2: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้เนี่ยคนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
2: แต่ว่าของเรามันเป็น

0: บบไล่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก็คือจะต้องมีคนที่ไถ
0: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
1: ไถดะไถแปร
0: เสร็จปุ๊บ
1: ซึ่งเราใช้รถไถ
0: รถไถใหญ
1: ่รถไถใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
0: ตอนนี้มี2คัน
1: 2คัน
0: 2คัน
1: เพื่อที่จะรับมือไอ้พื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อีก
0: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนพื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
1: ้
0: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเรื่องเตรียมเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทำการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอเสร็จพอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
1: ม
0: าคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นร่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารคุมวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
0: ใช่ครับ
1: ดีมากๆเลยอันนี้สมมติว่าคิดเล่นๆนะสมมติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
0: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
0: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
0: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
0: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
0: ครับก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมุติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน
1: อ
0: ีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
0: หรือทำวัชพืช อะไรก็ว่าไป
1: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
0: ง่ายครับ
1: 5คนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
0: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
1: ๆ
0: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
0: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่า มันเหมือนเราแข็งแรง ก็ไม่ต้องทานยา แต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเสียตังค์อีกหลักการเดียวกัน
1: ครับต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนคุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด
2: ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
0: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนองกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น แต่ถ้าอย่างไหนฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
2: ไม่ชอบน้ำขัง
0: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
2: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
0: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
2: หน้าร้อนไม่โต
0: และก็นอนเยอะ
2: หน้าฝนน้ำขัง
0: น้ำขังหน้าหนาวก็โตดีเกินยาวตลาดไม่ชอบ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
0: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้าราคาสินค้ามันถูก
2: ราคามันขึ้นลง
0: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
2: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
0: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
2: ไร่ละ 350,000
0: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
2: ช่วงน้ำแล้งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
0: แพงมากครับ
2: 350,000
0: ไร่ละ 350,000 เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นวัติศาสตร์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
2: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
0: ครับก็จะมีราคาขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลครับทุกอย่างมีฤดูกาล
1: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: รู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคารีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: เออแล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเฮ้ยในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูก
1: ได
2: ้อ๋อแต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพัน
2: ธุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก็คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10 ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
3: ถ้าต้นหอมที่ส่งต่างประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับอินโดนีเซียก็ใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยครับร้านอาหารไทยที่นึงเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสโมเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ในพวกยุโรป
2: มีด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
1: ทีนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิต้องเปิดวาร์ป
2: อย่าลืมต้องกระถาด้วย
1: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องว่าก็ปลูกเองซะเลย
2: ครับ
1: แบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
2: ครับ
1: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ตาม
2: มีครับมี
1: ก็
2: อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
1: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
2: ้ใช่ครับผม
1: น่าเปิดคัมภีร
0: ์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
1: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
2: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช่คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันธุ์น้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
2: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นผมว
1: ่
2: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
1: เอ้าเหรอ
2: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
1: ้
2: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
1: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การ
2: ปลูกผมขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
1: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
2: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
1: เอ้า
2: ก็ต้องเอามาแปรรูป
1: เอามาแปรรูป
2: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
1: ่
2: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนแล้วก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกโดยที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
1: ้
2: 1ชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
1: ตอนนี้กำลังศึกษาก
2: ำลังศึกษา
1: เวลาศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
2: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
1: ่ในอนาคต

0: ท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
1: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธ
0: ุ์อยากสร้างพันธ
1: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
1: ใช่ครับ
0: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
1: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี่ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับอย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี้ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
1: ครับ
0: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
1: ใช
0: ่ต้องรอคนมารับซื้อ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
1: ก็จบ
0: ก็ไม่ขายไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันธุ์ได้แต่ที่บ้านทำหัวพันธุ์มันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
0: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
1: ๆต้องครับ
0: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
1: ใช่ครับ
0: สายผลิตของทั้งหมด
1: ต้อง
0: อันนี้ถึงจะครบวงจร
1: ครับ
0: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากเอาบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
1: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
0: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
1: ครับผม
0: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
1: ได้ครับผม
0: ไปเอาต้นหอมด้วย
1: ครับ
0: ทำอะไรกินดีวันนี
1: ้ต้มจืดแล้วกัน
0: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
1: ไม่ใส่ไข่ด้วย
0: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
1: โอเค
0: ข้าอยากสมองปัดเปิงจริง
1: ได้ครับ
0: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
1: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
0: ต้องเต้นดิโอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

Ah!

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: ถึงเราจะเป็นสิ่งเล็กๆ เป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวนะครับมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆ ด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝั่งของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้

0: กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดและก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
2: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500ถึง800กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า
มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงจำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูอ่ะจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งเราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะรุ่นสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
3: หยุดการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านใช่ไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่นี่ผมยังว่ายัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเงี้ย
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: ทีนี้เราลงไปลอง
2: ได้
3: แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที่บอกได้ไหมครับ
2: เดี๋ยวผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
4: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
2: ค
4: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
4: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
4: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัดข้าง
1: ข้างไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
3: จ
1: ับ
3: ก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดในเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แรงเอ็นตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
4: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่ของ
4: ม
1: ัน
4: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
5: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
0: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน ดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
4: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
6: พันธุ์เป็น
4: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
4: อันนี้เรียกว่าไม้
6: จากไม้ตะขอสร้อย
4: ไม้ตะขอยเหมือนง่ายนะครับ
6: เอาเบอร์ใหญ
4: ่แต่ของผมก็ลองบ้างนะครับ
6: เจอลู
4: กใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่อะ
4: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะก็ซอยได้ลูกใหญ่นั่น
4: นี่แหละ

0: มะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
0: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
0: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง3,000ก็เอา3,000
1: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได
0: ้
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอย่างวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
2: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนไม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
0: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่นี่ผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่อยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาเจอในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
1: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับ
2: ไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
1: จะกินแค่
5: เปลือก
1: ใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
1: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับ
7: นี่ฟาร์มแพะครับ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
7: ครับผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยเหรอครับ
7: คร
1: ับ จะกินแค่เปลือก
7: เปลือกใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
7: ฟาร์มชื่นครับ
8: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องทับไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำนาย
9: เขาไม่อยู่ก็ต้องดู
1: ไม่อยู่ก็ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
3: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

0: มาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ป้าแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
2: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
2: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: อ๋อ
2: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
2: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: 7วัน
3: เขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
2: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
2: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
2: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
3: เปิดแต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
2: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
2: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองแล้วต้องมีข้าวเหนียวร้อน
2: ๆต้องลอง
3: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงาม
1: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึงเราจ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
0: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
4: ข้าวอันเหลี่ยมคุณล่ะเฮ้ยอ้าวน
1: ี่
4: ใหม่จ
1: ิ
4: บแล้วนะ
1: อ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้อ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
5: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
6: เริ่ม
1: มาแล้วโอ้โหไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
3: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
1: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
3: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
7: ความฝันอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
0: เส้นทางสู่การกินดีมีสุข

ของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตรงไหมครับน้องครับตัวครับ
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
7: สวัสดีค่ะคุณปู่
8: สวัสดีครับ
9: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
7: ไปค่ะ
8: โชคดีนะครับ
7: โอ้โห
9: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
7: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะเย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู่
9: วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
7: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
9: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
7: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
9: ได้สิลูกได้เลย
7: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
9: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
7: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความเรียบร้อยสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: นี่เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยวัดอยู่นี่เองที่นี่นะอากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แรงน่าจะเดินเที่ยวสนุกถึงวัดอยู่ไกลก็มาถึงจนได้ใช
2: ่สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะอยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่มีขนมอร่อยๆเยอะเลยค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำขนมอะไร
0: ขนมอั่วครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ทุกคนชอบครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะน้องพาวลองแล้วอร่อยมากเลยวันนี้พวกเราอาสามาซื้อน้ำตาลไอ้ที่ตลาดกันค่ะส่วนพี่เฟย์พี่ปั้นกำลังเตรียมส่วนผสมรอพวกเราอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เฟย์พี่ปั้นเลยนะคะไปกันไปเร็วจะหาพี่เฟย์พี่ปั้นแล้ว
3: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยเปิด
4: ค่ะ
3: นี่สุกแล้วใช่ไหม
5: คะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบดหัว
3: อ๋อบดให้มันละเอียด
4: ผ้าก่อนตักถั่วใส่ในชาม
3: หอมไหมคะน้องหยก
6: หอม
3: ตักใส่เลย
4: ค่ะอ
7: ยากกินแล้วล่ะสิ
1: มาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้ว
8: อ้าวน้องมาแล้วนี่น้องๆรู้จักป้าติ๋มที่จะมาสอนพวกเราทำขนมหรือยังคะ
9: สวัสดีค่ะ
1: นี่ค่ะอ้อย
4: ค่ะน้ำอ้อย
3: นี่พวกเราเนี่ยเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำกันแล้วด้วยรอกระแตน้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันนะคะ
1: อย่างนี้พวกหนูก็ไม่รู้สิคะงั้นส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ
4: ส่วนผสมนะคะมีถั่วเขียวนึ่ง
3: ถั่วเขียวนึ่ง
4: ค่ะแป้งข้าวเหนียว
3: แป้งข้าวเหนียว
4: น้ำตาลทราย
3: น้ำตาลทราย
4: เกลือ
3: ก
4: ็มะพร้าวขูด
3: มะพร้าวขูด
4: ค่ะ
3: มาเดี๋ยวเฟย์ใส่น้ำตาลอ้อยให้เลย
4: ค่ะ
3: นี่อันนี้น้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันด้วย
1: ใช่หาน้ำอ้อยเนี่ยปกติมันจะเป็นน้ำไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันเป็นก้อน
3: จริงด้วยจริงด้วย
4: เขาต้องนำอ้อยไปบดให้เป็นน้ำเสร็จเขาเอาไปเคี่ยวให้แห้งแล้วเป็นก้อนอย่างนี้มานี่ค่ะเขาทำเป็นก้อนๆมาขาย
1: สีสวยมากเลยค่ะ
4: สีธรรมชาติสีของมันเอง
1: นี่ค่ะหัวนี่ก็หอมมากเลยค่ะ
4: บดหัวเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผัดไส้กัน
3: อันนี้พี่เฟย์นึ่งไว้ให้แล้วนะคะ
4: ถั่วเขียวต้องเอาไปนึ่ง
3: เพื่อนนี่ต้อง
4: เอาไปแช่ก่อนแช่หนึ่งคืน
3: ช่วยกันจับช่วยกันจับ
4: มันนึ่ง
1: ป้าติ๋วคะเราไม่ต้องบดตอนร้อนหรอคะ
4: ตอนเย็นๆมันจะแข็งค่ะแล้วมันบดยากอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเดี๋ยวให้ป้าทำเนาะนี่ต้องออกแรงหน่อยนึงต้องชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอะชิมดูตอนนี
1: ้เราถ่ายกัน
4: เดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอะ
8: ทำไมเค็มต้องหอมไม่ใช่เราเล่นอร่อยค่ะหอมมัน
7: มันอร่อยแ
8: ม่มันมันมัน
3: อร่อย
7: มันยังไม่ยิงรสชาติ
3: ต้องลองชิม
4: เออมันยังไม่มีรสชาติเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยป้าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันแล้วนะคะ
3: ไปผัดไส้กันเราต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมคะ
4: น้ำตาลทรายถั่วไปใส่ก่อนนะ
1: เอาช้อนไปตักด้วยดีไหม
3: นี่จ้า
1: อันนั้นแหละเทถั่วใส่ลงไปเลยใช่ไหมคะ
4: แบ่งเกลือมาลูกเกลือ
1: มาเร็วมาเร็วอ่ะมาตักเร็ว
3: หนักใช่ไหม
4: เอาพี่เอาถั่วมาใส่เลยค่ะ
8: คุณก็ใส่นี่ช่วยกันทำใหญ่เลย
1: อยากก
4: ิน
1: มากอ
3: ยากกินเหรออดใจสักแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ค่ะ
3: ได
4: ้อ้าวใส่เกลือลงไปนะคะ
3: ใส่เกลือลงไปเท่าไหร่อะคะ
4: 2ช้อนชาค่ะ
3: 2ช้อนชานะคะ
4: โอ๊ตให้แพรวให้หยกไปเช็ดใบตองร้อนนะคะครับเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ
1: โหเยอะมาก
3: เอาถั่วจากข้างล่างที่มันไม่เลอะน้ำตาลคลุกขึ้นมาข้างบน
4: ค่ะผัดให้เข้ากันค่ะนั่นแหละ
1: เวลาถ้าเราทำที่บ้านก็อาจจะแบบถั่วน้อยหน่อยเนาะ
4: ค่ะ
7: ก็ผัดง่ายสิ
1: เพราะว่าเรากินกันเองแล้วเราจะดูยังไงคะว่ามันได้แล้ว
4: เราชอบหวานเดี๋ยวผัดไปอีกนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่เข้ากัน
8: อันนี้เราผัดให้แห้งใช่ไหมคะ
4: ค่ะผัดให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้ปั้นไส
1: ้โอ้เป็นลูกเลย
8: จริงด้วยเป็นลูกเหมือนไอศกรีม
4: พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
3: เย้
8: งั้นเดี๋ยว
3: ไปหา
8: ตั้งชาอีกมาชิม
3: อาหารถ้วยให้พี่เซนหน่อยค่ะ
1: มาแล้ว
7: นี่เอาช้อนอันนี้ตักง่ายกว่า
1: หอมไหนลองชิมรสชาติสิว่าตอนแรกมันจืดๆมันๆเนาะ
3: อุ๊ย
4: แล้วอ้าวโดนแล้ว
1: จ
4: ะระวังเป็นยังไงบ้างคะ
8: รสชาติหวานๆค่ะ
1: ถ้าเราอยากได้รสหวานแล้วเราใส่เกลือทำไมคะ
4: เกลือตัดรสชาตินิดนึง
8: มันจะได้หวานๆเค็มๆไงคะมันจะได้ไม่หวานอย่างเดียวเดี๋ยวเลี่ยนเกินไป
1: ใช่หวานจะทานง่ายหน่อย
4: ค่ะ
8: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้ที่โต๊ะเลยใช่ไหมคะ
3: ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะ
4: เรากลับไปที่โต๊ะกัน
3: ค่ะไม่
8: ร้อนค่ะน้องยองรอพี่ไปหน่อยเร็ว
3: เราได้เยอะมาก
1: เสร็จแล้วยังเลยน่ากินจัง
3: เสร็จไม่ต้องเสร็จแล้วครับ
6: ย
3: ัง
6: ครับ
9: หลบหน่อยหลบหน่อย
10: ยังครับ
1: เป็นไงหยอกอยากกินยังหอมไหมคะโอ๊ต
4: หอมครับ
1: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะ
4: เราจะเคี่ยวน้ำอ้อยค่ะ
1: เคี่ยวให้น้ำอ้อยกลายเป็นน้ำ
4: ค
1: ่
4: ะกลายเป็นน้ำค่ะ
3: งั้นเราเริ่มเคี่ยวกันเลยดีกว่าไหมคะ
4: ค่ะค่ะมาเริ่มเลยเอาหม้อมาค่ะ
8: แล้วมะพร้าวนี่เอามาทำอะไร
4: อ๋อมะพร้าวนี่ต้องขูดค่ะ
8: มะพร้าวขูด
4: เดี๋ยวใครจะขูดนะคะ
1: หนูเราเคยขูดกันแล้ว
8: ให้สามคนให้สามคนช่วยกันขูดลูกหยีน้องหยอก
1: ขูดไว้เหรอ
8: ท่านเดี๋ยวน้องปั้นช่วยดูแล้วกัน
1: ได้ค่ะพี่ป้าแต่เราทำอย่างวันนี้ก็ขูดนะ
3: ใช่ค่ะ
4: เราไปเคี่ยวน้ำอ้อยขูดฝอยค่ะ
8: ขูดแบบฝอยนะ
3: ได้ค่ะขูดฝอยเวลาเราขูดขูดแบบนี้แล้วก็ขูดเบาๆแล้วก็ขูดเบาๆขูดเบาๆไม่ต้องออกแรงเลย
8: เดี๋ยวเทน้ำเลย
4: ค่ะเทน้ำใส่เลยค่ะ
1: เติมน้ำอย่างนี้เราจะกัดประมาณยังไงดีคะว่าเท่าไหร่
4: น้ำขิงเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะแล้วอย่างนี้น้ำตาลต้องใส่กี่ก้อนดีคะ
4: ใส่สิบก้อนค่ะ
8: สิบก้อนค่ะค่อยๆนะ
4: ใส
1: ่สองสามเป็นยังไงเหรอพี่ปั้น
3: อุ๊ยเก่งมากแต่เอาให้เส้นยาวๆกว่านี้นิดนึงค่ะหนูอย่าไปขูดโดนมันนะไม่งั้นมะพร้าวเราจะเป็นดำๆแล้วมันจะกินไม่ค่อยได้กินแล้วมันจะแข็งมาก
1: แป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มเปลี่ยนสี
8: คนน้ำตาลอ้อยนี่หวานมากๆ
4: ค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำอ้อยเดี๋ยวไป
1: ถ้าหวานน้อยก็ใส่น้ำอ้อยน้อยแล้วก็ปริมาณน้ำก็น้อยด้วยก็แล้วแต่ที่ต้องการ
4: ก็แล้วแต
8: ่หอมไหมหอมไหม
1: โอ้สีเปลี่ยนแล้วได้กินน้ำตาลด้วยอ
8: ่
1: ะ
8: เป็นยังไงกันบ้างคะฝั่งนี้เหนื่อยหรือยังโหงเหงื่อแตกเลย
3: นี่ขูดเก่งมากค่ะนี่ในโชว์ฝีมือให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้างพี่เฟย์คะคนนี้เนี่ยขูดไวส่วนคนนี้เนี่ยขูดสวยมากเลยค่ะออกมาแล้วเป็นเส้นยาวๆนี่แหละโชว์ให้เพื่อนแต่คนนี้ขูดไวมาก
8: พี่เฟย์ดูสิหูยน้ำตาลละลายแล้วค่ะ
1: หอมมากสี
3: น้ำตาลละลายเลย
4: เดี๋ยวเราก็พักไว้เนาะไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันต่อไป
8: ค่ะเราไปทำแป้งกันดีไหมคะน้องๆ
2: ดีค่ะ
3: นี่ดูขุนมะพร้าวได้เยอะเลย
8: สวยมากใช้ได้เลยนะคะ
3: สวยมากเลยส่วนผสมของแป้งมีอะไรบ้าง
4: มีแต่แป้งข้าวเหนียวนะ
3: มีแป้งข้าวเหนียวแล้วมีอะไร
4: แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยค่
3: ะ
4: สองอย่าง
3: สองอย่างเองเหรอ
4: แล้วน้ำอ้อยไงคะน้ำอ้อยที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้อ่ะต่อไปก็ตักเกลือใส
3: ่เกลือ
4: 4ช้อนชา
3: เกลืออยู่นู่น1ส่วน4ช้อนชา
4: อ
3: ่
4: ะ
3: ค่ะ
1: จับกะละมังไว้มันจะได้ไม่ไปไหน
3: เก่งมากพอแล้วครับ
4: น้ำอ้อยที่ต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะ
3: ได้ค่ะ
8: เดี๋ยวไปเอาผ้าห่อมาให
4: ้ค่ะ
5: พี่ป้ามือเราก็
8: นี่ค่ะ
1: ทำไมต้องกรองด้วยคะแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอคะ
4: ค่ะมันยังสกปรกค่ะต้องกรองเอาเศษ
1: เผื่อมันยังไม่ละลาย
3: บางทีน้ำตาลก็เป็นเม็ดหรือไม่บางทีขนมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรตกลงไป
4: ให้มันหยิบได้ลง
8: นี่น้องๆมาดูแล้ว
4: เอาพอแล้วค่ะนี่อย่างนี
3: ้
4: นะ
3: คุณป้าคะทำไมเราถึงใช้น้ำตาลอ้อยอะคะทำไมไม่ใช้น้ำตาลอย่างอื่นเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลกระโหนดเลย
4: อ๋อได้ค่ะแต่นี่เราต้องการสีจากน้ำอ้อยค่ะต่อไปเราก็ตักใส่ในแป้งใส่หนึ่งก่อน
8: ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งค
3: ่
8: ะ
3: เดี๋ยวให้พี่
4: ใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเลยค่ะเอาก่อนยกก้อนก่อนแล้วฟังลูกใส่มั่ง
3: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเรื่อยๆนะคะน้องๆเป็นไงคะพาว
4: ใส่อีกลูก
1: เหนียวเหนียว
4: นิดนึง
1: มันจะเหนียวเหนียวอ่ะ
5: เอาแป้งไปที่น้ำมันก็ขยัน
1: นี่อย่างนั้นแหละ
3: เดี๋ยวพี่จะยิ้มกับแป้งเป็นรูปสัตว์ได้
4: มือหนูก็พอง
1: คุณป
4: ้
1: า
4: เ
1: อ้ยอย่าสะบัดใส่พี
3: ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามือกับพี่ไปก่อนได้ไหมช่วยไหม
1: กดมันจะข้นขึ้นเนาะเดี๋ยวกินแกก็ต้องพับพี่เฟย์ช่วยกันหนู
8: ลองดม
4: เขาเล่น
8: กินหอมอะไรครับ
5: หอม
1: เหมือนแป้งมันนิ่มๆอ่ะ
4: นิ่มหรือยัง
8: ไหนพี่เฟย์ลองดูสิคะ
4: อ้าวพอแล้วค่ะ
1: ทำ
4: ผ่านอ่าง
1: ทำไมน้ำ
8: อันนี้เดี๋ยวรอฟังน้องปั้น
1: ก่อนก็เอาออกมาน
4: วดให้เข้ากันค่ะ
1: เสร็จแล้วทำอะไรต่อ
4: เสร็จแล้วเราจะนำมาห่อกับไส้นะคะแล้วทาใบตองอ่ะใครทาใบตอง
1: หนู
4: ทาด้วยน้ำมันทาใบตองทำไมคะ
1: เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดขนม
3: เก่งมาก
8: คุณป้าคะถ้างั้นในขณะที่รอน้องๆเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเฟย์ไปตั้งน้ำรอนะคะจะได้พอปั้นเสร็จแล้วจะได้เอาไปนึ่งได้เลย
4: ค่ะ
1: ค่ะ
4: เสร็จก็ส่งให้พี่เขาห่อนะคะ ทับไปอย่าง
3: นี้ค่ะ
6: เอาจะห่อแล้วค
4: ่
6: ะ
4: ค่ะ
3: งั้นทุกคน
4: ดู
3: ค
4: ุ
3: ณป้าห่อแป้ง
4: นี้นะคะอ่ะหยิบแป้งขึ้นมาขนาดนี้ค่ะ
6: แป้งข
4: ึ้
6: นมา
4: แล้วก็แผ่แป้งแผ่แป้งให้เป็นอย่างนี้ค่ะ
3: ชุด
4: แล้วก็หยิบไส้ที่เราปั้นไว
3: ้ใส่

0: ็มคำมากเลยใหญ
1: ่ใส่แล้วก็ห่อนะ
2: ใช
1: ่อ้าวแล้วต่อไปหยิบใบตองมาอ่ะไปจะห่อมั่ง
3: ก่อนครับแม่หนูค่ะ
2: ไปได้ค่ะ
4: หนูขอห่อ
5: ทำเร็วใส่แป้งไงหรออ
2: ย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะ
0: เก่งมาก
6: ขยับ
0: หยิบปั้นสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: ่ะจีอย่างนี้นะคะ
0: ก็อย่างนี้ก็อย่าง
2: โอ้ยเก่งจังเลย
5: พับ
1: พับค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นห่อไหมเนี่ยเอาช่วยกันหน่อยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วมั้งยกติดมาแล้วของโยก
0: ทำไมมันถึงติดมืออะคะ
1: เนี่ยไงไม่เคยแป้งนะลูก
0: ว้าม
1: ือโยก
0: ผลงานของพี่ปั้นเองสวยมากน่ารักพอดีคำเลย
1: ได้ไหม
5: ไม่
1: ไ
5: ม่มาติว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
7: จะบอกว่า
1: เอาอย่างนี
7: ้น้องแพรวเนี่ยกำลัง
1: แล้วก็พับลงเออโยกทำได้แล้วเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยโยกทำได้แล้ว
0: เนี่ยเก่งมากเลยครับสนุกมากนะคะนี่นะคะแล้วก็พ
2: ับ สนุก
0: แล้วก็พับเข้าวันนี
7: ้พับปั้นยาก
0: อ่ะค่ะ
7: หูคุณป้าคะเต็มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาไปนึ่งเลย
1: ค่ะค่ะเอาไปนึ่งได้แล้วค่ะไป
7: เราไฟไปคนเดียวก็ได้ค่ะป
1: ้
7: า
1: ไม่เดี๋ยวป้าเปิดฟ้าให้ลูก
0: ค
1: นร้อน
0: พี่เซร้อนงั้นเดี๋ยวพี่มาเอาอันนี้นี่นึ่งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
1: 10นาทีค่ะ
0: 10นาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: 10นาทีย่างอย่างนี้เราก็รอกิฟต์ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ยังค่ะต้องคลุกมะพร้าวให้ตามสูตรก่อน
8: ขนมอัวเป็นขนมท้องถิ่นของชาวน่านซึ่งคำว่าอัวของชาวเหนือคือการใส่ไส้หรือยัดไส้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขนมเทียนของภาคกลางตัวขนมจะเพิ่มความหอมหวานด้วยการผสมน้ำอ้อยลงในแป้งส่วนไส้ขนมจะเป็นไส้หวานอย่างเดียววิธีการห่อขนมก็ต่างกันครับขนมเทียนจะห่อเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ขนมอัวจะห่อแบบข้าวต้มมัดซีกเดียวครับเวลาจะกินก็ต้องแกะออกจากห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วถึงจะเรียกว่าครบสูตรความอร่อยครับ
0: เปิดแล้วนะคะชิงชิง
7: เปลี่ยนสีแล้วนะคะ
0: ไม่ต้องสีสวยมันวาวมากเลย
7: ไม่ต้อง
0: วาง
7: ว
0: างวาง
1: งั้นเราก็นึ่งอันต่อไปเลย
0: ได้ค่ะระวังนะคะ
7: ป้าน้ำฝาปิด
0: หอมได้กินแล้วค่ะหอมมากจะคุ้มราคาไหม
1: ดึงขึ้นอย่างนี้
0: ทำโรตีเหรอคนเนี้ยปลาเร็วกูมาทำโอ้สวยมากเลย
1: เจ็บ
7: ไหมคะโดนไหมคะ
4: อีเบ้เฟ้เบ้
0: สวยมากได้แล้วอุ้ย
4: อันนี้ไงของดี
0: คลุกอันต่อไปเลย
1: มันร้อนเหรอคะ
5: มันจะได้ของพี่พาว
4: มันร้อนมากเลย
0: หลังจากที่เสร็จแล้วสวยงามมากร้อนหนูทนได้เพราะว่าหนูทำขนมไทยบ่อยใช่ไหม
8: ส่วนผสมขนมอัวสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมถั่วเขียวซีกนึ่งสุก500กรัมน้ำตาลทราย 2/3/4 ถ้วยตวงเกลือ 1 ช้อนชาส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเหนียว 4/1/4 ถ้วยตวงน้ำอ้อย 1 ถ้วยตวงเกลือ 1/4 ช้อนชามะพร้าวทึนทึก 1 ลูก
0: โหดูสิคะเพื่อนๆอ่ะกินนะกินกินอันนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ไส้แตกของหนูนะคะคุณป้าขา
1: ใหญ่อะค่ะ
0: ขนมอ้วนนี่เหมือนกับขนมเหนียบเลยอะค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
1: แตกต่างกันตรงที่ไส้นะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานไส้ถั่วแล้วก็การห่อรูปทรงการห่อใช่ไหม
0: เพราะว่าขนมเหนียบจะไม่ค่อยไม่โรยมะพร
1: ้
0: าว
1: ค่ะไม่โรยมะพร้าวแต่นี่เราโรยมะพร้าว
0: เพื่อเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อมอร่อยมากเลยวันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักขนมไทยอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะพี่เป
7: ๊ะใช่แล้วค่ะน้องปั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีขนมไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณป้าติ๋วนะคะที่สอนพวกเราทำขนมอัวในวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมไปซ้อมตีกลองแล้วนะครับพี่เป๊ะกับพี่ปั้นจะไปด้วยกันไหมครับ
0: ไปค่ะไป
6: น้องแพรขอไปด้วย
1: งั้นน้องหยีน้องหยกน้องแพรก็อยู่ช่วยป้าทำขนมต่อนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราขอลากันนะคะ
7: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายจะมา
7: บ๊ายบาย
0: กินเถอะด้วยนะ
7: เมื่อกี้ขนมอร่อยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะยังอิ่มอยู่เลย
7: นั่นน่ะสิคะน้องปั้น
0: ค่ะ
7: สวยมากเลยนะ

0: ราซ้อมกันครับนี่อาจารย์คมสันครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นคนที่สอนการแสดงทั้งหมดเลยครับ
1: นี่พี่ๆเขากำลังฟ้อน
2: ฟ้อนครับผมเป็นฟ้อนเก่าแก่ของเมืองปัวจะมีฟ้อนคันดอกฐานต่อไปครับ
1: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟ้อน
2: ฟ้อนศรีวราครหรือฟ้อนมองเซิงเป็นฟ้อนใช้บูชาพระธาตุ
3: ฟ้อนแต่ละอันไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันครับก็มีดนตรีแตกต่างกันไปแล้วก็ท่าอาจจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปนะครับก็จะมีฟ้อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
1: แล้วนี่พี่ๆเขามาเรียนกันทุกวันเลยหรือเปล่า
2: ในช่วงเปิดเทอมครับจะเรียนทุกเย็นวันพฤหัสประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดเทอมทางศูนย์ที่นี่ก็จะเปิดอบรมให้3วันครับแล้วจากนั้นก็จะมีการแสดงตีกลองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของผู้ชายอีกทีนึง
1: มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยนี่น้องโอ๊ตเรียนอะไรบ้างครับ
0: เรียนตีกลองฟ้อนดาบฟ้อนเจิงคร
1: ับ เยอะนะ
4: ใช่ค่ะมีตีกลองด้วยเหรอคะ
0: ครับ
4: ปั้นอยากไปดูพี่โอ๊ตตีกลองจังเลยงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่ามั้ยคะ
1: ไปค่ะ
4: งั้นคุณครูไปด้วยนะคะ
2: ครับผม
5: ทางนําทางไปเลยค่ะ
4: ได้ค่ะ
1: ถึง
0: ไม่ใช่อันนี้ครับ
4: อ้าวไม่ใช่เหรอคะ
2: คนละกลองคนละกลอง

0: ได้ยินเสียงกลองไหมนะครับ
1: ได้ยินค่ะ
0: กลองนี้เป็นเสียงกลองสะบัดชัยระบำกลองนั่น
2: ทำไมสังเกตดูคนจะเวลามีไม้ตีหรืออะไรชอบมีผู้
0: ผู้ทำให้ตอนที่สะบัดในการตีหรือเอาการออกล่อฉาบเนี่ยมันจะเกิดความสวยงาม
3: ท่
0: าทางก็จะมีการเรียกว่าลีลาในการตีกลองก็จะใช้การใช้ศอกใช้เขามีลีลาในการประกอบก็จะดูให้ดูโลดโผนดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะกับเป็นการแสดงนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเอง
2: อันนี้เขาจะเล่นกันตอนไหน
0: โดยมากก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ
2: และอย่างนี้ผู้หญิงเล่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้ากองราชสถานี้นะครับเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นกองบูชาที่เกี่ยวกับวัดศาสนาเนี่ยคงเล่นไม่ได้ครับเรื่องนี้ก็ผู้หญิงก็เล่นได้แล้วนะครับ
2: ทางนี้กองคุณครูสอนเอง
0: ครับสอนโดยสอนแล้วก็รุ่นพี่ถ้ามีโรงเรียนอื่นมาเรียนก็จะมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยอันนี้ครับพี่ที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยครับคุณมิตรแก้วก็จะมาสอนให้กับน้อง
3: ๆอย่างนี้น้องออยก็เป็นรุ่นพี่สิคะ
0: ครับเป็นพี่ครูครับ
3: เป็นพี่ครูแล้วทำอะไรบ้างครับน้องออย
4: สอนทุกอย่างที่เป็นครับ
3: อย่างนี้น้องออยช่วยสอนพวกเราตีกลองหน่อยได้ไหมคร
4: ับ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปตีกลองกันดีกว่า
2: ไปเล่น
3: ไปเล่นพี่ออช่วยสอนด้วย
4: พี่ๆครับวันนี้มีเพื่อนๆจะมาเรียนด้วยครับ
0: เดี๋ยวให้โอ๊ตสอนตีกลองให้กับ
3: น้องพาว
0: น้องพาวใช่ไหมครับเดี๋ยวลองไปเลยนะครับเรียนลองตีฉาบนะครับลองเรียนกับพี่แจ๊บลองพ
3: ี่แจ๊บ
0: ตีคล้องเรียนกับพี่แคมลองเลยนะครับ
3: สวยมากค่ะ
0: เอารับรับกลองนี่
5: ตึ้มโมเอ๊ะตึ้มโม
0: นี่ก่อนเลยลองเลยลองเลยลองเลย

0: แต่สงสัยพวกเราคงต้องฝึกอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่พี่ๆเขาเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่ๆเขาเป็นลูกหลานชาวน่านเขาก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเมืองน่านเอาไว้ค่ะเยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะคะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณครูคมสันมากๆเลยนะคะที
2: ่
0: สอนพวกเราแล้วก็พวกเราจะเป็นอีกแรงนึงค่ะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยสอนพวกเราเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆและมีขนมไทยอร่อยๆเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะไปหาเพื่อนๆถึงที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: วันนี้นะคะลาไปด้วยการแสดงสวยๆของพี่ๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไป